0: ร้อนจริงเดี๋ยวจัดการได้ครับต้องยืนยันว่าครั้งนี้หาคนที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงไม่ว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยในเรื่องของงบประมาณเป็นเรื่องที่ต้องจัดการในภายหลังครับ
1: กรมการกงสุลแจ้งเตือนคนไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางให้ติดตามสถานการณ์ประกาศและคำแนะนำจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกรมการกงสุลออกประกาศคำแนะนำสำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศแถบภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งในขณะนี้สถานการณ์ความขัดแย้งยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องมีการโจมตีและตอบโต้ทางอาวุธระลอกใหม่ในหลายพื้นที่โดยให้ติดตามประกาศคำแนะนำจากทางการท้องถิ่นและสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตรวจสอบหนังสือเดินทางและเอกสารสำคัญให้มีอายุการใช้งานเพียงพอและพร้อมหยิบใช้ในกรณีฉุกเฉินหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าใกล้พื้นที่ที่เป็นเป้าหมายตามประกาศทางการท้องถิ่นลงทะเบียนแจ้งข้อมูลที่พำนักล่วงหน้าผ่านระบบลงทะเบียนฐานข้อมูลคนไทยในต่างประเทศหรือไทย Citizen Abroad เพื่อรับข่าวสารและประกาศสำคัญจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที
2: ่ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันการวางกำลังของไทยเป็นไปตามข้อตกลงและถ้อยแถลงร่วมและไทยไม่มีนโยบายรุกรานประเทศเพื่อนบ้านพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JICปฏิเสธข้อกล่าวหาจากกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาที่อ้างว่ากองทัพไทยใช้กำลังยึดครองพื้นที่อย่างผิดกฎหมายจนเป็นเหตุให้ประชาชนชาวกัมพูชาไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้โดยยืนยันว่าการวางกำลังของไทยเป็นไปตามข้อตกลงและถ้อยแถลงร่วมข้อที่2โดยยึดหลักการวางกำลังเพื่อปกป้องอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและความปลอดภัยของประชาชนพร้อมยืนยันว่าไทยไม่มีนโยบายรุกรานประเทศเพื่อนบ้านและไม่ยอมรับการบิดเบือนการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยให้กลายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายส่วนกรณีประชาชนกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบหรือไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้นั้นจำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสและเป็นกลางทั้งในด้านสาเหตุจำนวนพื้นที่และช่วงเวลาไม่ควรนำข้อมูลหรือตัวเลขจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาใช้กล่าวโทษโดยปราศจากหลักฐานที่พิสูจน์ได้พร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่าข้อกล่าวหาไม่ใช่ข้อเท็จจริงและสันติภาพที่ยั่งยืนต้องตั้งอยู่บนความจริงที่ตรวจสอบได้
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานในสังกัดยกระดับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบอาคารสถานประกอบการและสถานบริการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากอย่างจริงจังเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนทุกพื้นที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อกำชับให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการตรวจสอบอาคารสถานประกอบการและสถานบริการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งกำชับให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟทางออกฉุกเฉินระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงให้มีการจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าการสร้างความปลอดภัยต้องเริ่มจากการป้องกันและตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและปกป้องชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงมหาดไทยจะติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดพร้อมยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่8โรงเรียนบ้านวังบัวตำบลวังบัวอำเภอคลองขลุงจังหวัดชุมพรที่หมู่11โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ตำบลนาสักอำเภอสวีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หมู่6บ้านแพรกตะลุยตำบลเขาเจ้าอำเภอปราณบุรีจังหวัดปราจีนบุรีที่โรงเรียนบ้านว่าเอนตำบลศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปัตตานีที่หมู่5โรงเรียนยา

0: บรรณวิทย์ตำบลยาวีอำเภอหนองจิกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเตือนประชาชนใช้บุหรี่ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝนเสี่ยงติดเชื้อทางเดินหายใจง่ายขึ้นเพราะสารนิโคตินและสารเคมีในละอองไอจากบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อระบบป้องกันตามธรรมชาติของทางเดินหายใจทำให้ประสิทธิภาพในการกำจัดไวรัสและแบคทีเรียลดลงเกิดโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มโอกาสติดเชื้อไข้หวัดใหญ่COVID-19และ RSV สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านหรือรับคำปรึกษาสายด่วนเลิกบุหรี่โทร1600และหากพบการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางลัดเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูสโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจากการหารือที่เกิดประสิทธิผลสูงกับบรรดาผู้นำในภูมิภาคตะวันออกกลางเขาจึงตัดสินใจที่จะแทนที่แผนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือบรรทุกสินค้าที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสในอัตรา20%จากมูลค่าสินค้ามาเป็นข้อตกลงการค้าและการลงทุนที่รัฐต่างๆในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียจะดำเนินการกับสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่าสหรัฐเตรียมดำเนินมาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งในเวลา20:00 น.ของวันอังคารตามเวลามาตรฐานกรีนนิชและกองทัพสหรัฐเตรียมเริ่มปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่
6: นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่ามาเลเซียสามารถรับมือกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและรับประกันว่าจะมีปริมาณน้ำมันเพียงพอหลังสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมาทวีความรุนแรงโดยรัฐบาลมาเลเซียรับประกันเสถียรภาพของปริมาณน้ำมันในประเทศและกระจายแหล่งน้ำมันและกระจายแหล่งเข้าน้ำมันนายกรัฐมนตรีมาเลเซียกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียรับประกันที่จะจัดหาน้ำมันให้แก่มาเลเซียในระยะยาวขณะเดียวกันรัฐบาลเติร์กเมนิสถานอนุญาตให้เปโตรนัสบริษัทน้ำมันและก๊าซแห่งชาติของมาเลเซียเข้าถึงแหล่งก๊าซในเติร์กเมนิสถานโดยจะเริ่มการขุดเจาะสำรวจในเดือนธันวาคมนี้นอกจากนี้รัฐบาลมาเลเซียยังจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจจะสูงถึง40,000,000,000 ริงกิตมาเลเซียหรือประมาณ329,000 ล้านบาทภายในปีนี
5: ้นายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวหาว่าการที่ยูเครนโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในทะเลอาซอฟเส้นทางขนส่งธัญพืชส่งออกราว1/4ของรัสเซียถือเป็นการก่อการร้ายที่เลวร้ายกว่าการปล้นสะดมหลังผู้บัญชาการทหารยูเครนเปิดเผยว่าอากาศยานไร้คนขับของยูเครนโจมตีเรือพาณิชย์ของรัสเซียจำนวน11 ลำในทะเลอาซอฟทำให้จำนวนเรือของรัสเซียที่ถูกโจมตีในช่วง9 วันที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น116 ลำขณะที่กระทรวงเกษตรของรัสเซียกำลังพิจารณาเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งธัญพืชในทะเลอาซอฟหากจำเป็น หลังยูเครนโจมตีเรือบรรทุกสินค้าของรัสเซียอย่างต่อเนื่องโดยอาจเปลี่ยนไปขนส่งธัญพืชผ่านท่าเรือน้ำลึกในทะเลดำหรือท่าเรือในทะเลบอลติกซึ่งจะช่วยให้รัสเซียสามารถส่งออกธัญพืชตามกำหนดและลดผลกระทบด้านการขนส่งธัญพืชที่เพิ่งเก็บเกี่ยว
6: กระทรวงการคลังของจีนเปิดเผยว่ารัฐบาลจีนจัดสรรงบประมาณ430ล้านหยวนหรือราว 2,121 ล้านบาทจากกองทุนบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อสนับสนุนการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยพิบัติจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นใน10มณฑลของจีนและเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ด้วยอีกสักครู่กับต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศสเปนเอาชนะฝรั่งเศส2ประตูต่อ0สเปนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในรอบ16ปีแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750 Japan Open 2026ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบแรกชายเดี่ยวพนิชพลธีรรัตน์สกุลชนะโทนาธานคริสตี้มืออันดับ4ของโลกจากอินโดนีเซีย2ต่อ0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับไคโดนาราโอกะจากญี่ปุ่นส่วนคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานเอาชนะคู่รุ่นน้องสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์2ต่อ0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับหยางโปซวนกับปูหลิงฟางจากไต้หวันด้านหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์สุภนิดาเกตทองและบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์ต่างแพ้ตกรอบไปทั้ง3คนในสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยเมื่อปรับโครงสร้างแล้วจะมีการจัดตั้งกระทรวงกีฬาซึ่งจะเหลือเพียงสำนักงานปลัดกระทรวงกีฬากรมพระศึกษาและรัฐวิสาหกิจคือการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแต่จะมีการหารือกันในขั้นตอนต่อไปเพื่อแก้ไขกฎกระทรวงให้รองรับภารกิจที่มากขึ้นโดยเฉพาะการผลักดันด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอุตสาหกรรมการกีฬาที่จะทำให้เกิดการสร้างอาชีพอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามหลังจากครม.เห็นชอบต้องนำเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อโหวต3วาระและต้องผ่านวุฒิสภาต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเตรียมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียที่ประเทศมาเลเซียเพื่อหารือแนวทางพัฒนากีฬาจักรยานในภูมิภาคการสนับสนุนโครงการจากกองทุนสงเคราะห์สหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI Solidarity โดยจะมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการต่างๆของสมาชิกในการเตรียมการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์เอเชียประเภทต่างๆในปีหน้าโดยประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพศึก BMX ชิงแชมป์เอเชียระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคมซึ่งเป็นรายการสำคัญในการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกานายสุภกิจจิตคล่องทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยให้กำลังใจนักฟุตบอลชงโคสีม่วงทองและทีมงานสตาฟโค้ชของโรงเรียนก่อนลงสนามในศึกฟุตบอลนักเรียนกรมพระศึกษาประเภทกอรอบ8ทีมสุดท้ายที่จะพบกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ในวันนี้เวลา 13:00 น.ณสนามสุพัชราศัยพิจิตรกัญชนากุลรายงาน
6: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปอีก1วันพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาคร อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณด้วยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:10 สูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.34 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:52 ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง 1.38 เมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50
8: 1นาทีกับกปท.การขับขี่ที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่การป้องกันอุบัติเหตุให้กับตัวเองแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อผู้ใช้ถนนคนอื่นด้วยอย่างไรก็ตามยังมีพฤติกรรมลักไก่หรือการฝ่าฝืนกฎจราจรที่พบเห็นได้บ่อยซึ่งอาจนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงและการสูญเสียที่ไม่คาดคิดได้แก่ 1. ลักไก่ฝ่าไฟแดงตอนถนนโล่งเร่งความเร็วตอนไฟเหลืองเสี่ยงทั้งรถประสานงาชนคนข้ามถนน 2. ฝ่าฝืนป้ายและกฎจราจรการไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรหรือข้อบังคับบนท้องถนนถือเป็นพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างมากแอบเลี้ยวหรือกลับรถในจุดที่มีป้ายห้ามเปลี่ยนเลนโดยไม่สนเส้นจราจรบนพื้นทางขับรถฝ่าเครื่องกั้นทางรถไฟโดยพฤติกรรมเหล่านี้อาจทำให้ผู้ขับขี่ประสบอุบัติเหตุรุนแรงและส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ถนนคนอื่นด้วยเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของทุกคนการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดช่วยให้การเดินทางเป็นไปอย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและไม่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันค่ะ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่าโกนคำว่าโกนเขียนซาราโอกอไก่นอหนูหมายถึงใช้คมมีดขูดเอาผมขนหนวดหรือเคลาออกจนเกลี้ยงเช่นเขาโกนหนวดทุกเช้าเขาไว้ผมยาวมานานเกิดเบื่อขึ้นมาจึงให้ช่างโกนผมออกจนเกลี้ยงก่อนผ่าตัดสมองหมอต้องโกนผมคนไข้ตรงบริเวณที่จะผ่าผู้หญิงบางคนโกนคิ้วของตนออกจนหมดแล้วเขียนคิ้วให้ได้รูปตามต้องการในประเทศไทยเรียกวันที่พระภิกษุสงฆ์โกนผมและคิ้วในวันขึ้นและแรม14ค่ำว่าวันโกนเช่นพระภิกษุต้องโกนผมและคิ้วทุกวันโกนนอกจากนี้ชาวบ้านยังเรียกวันก่อนวันพระขึ้นและแรม8ค่ำว่าวันโกนด้วย
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนการละเล่นชาวมอญการละเล่นชาวมอญทั้งที่เล่นโดยทั่วไปหรือเล่นกันตามเทศกาลที่ชาวไทยรู้จักคือ

0: ฉียงใต้แต่ก็มีรูปแบบที่โดดเด่นเฉพาะตัวนิยมเล่นสืบทอดกันมาแต่โบราณโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้หนุ่มสาวได้พบปะทำความรู้จักกันหรือเพื่อการแข่งขันปัจจุบันตามชุมชนมอญในประเทศไทยหลายๆชุมชนยังมีการละเล่นชนิดนี้ให้เห็นอยู่ในงานประจำเทศกาลโดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการเตรียมเพิ่มมาตรการคุมเข้มสิทธิการรักษาพยาบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและการใช้สิทธิในทางที่ผิดค่ะ
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมบัญชีกลางเตรียมเพิ่มมาตรการคุมเข้มสิทธิรักษาพยาบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและการใช้สิทธิ์ในทางที่ผิดโดยเสนอมาตรการระงับสิทธิการเบิกจ่ายของบุคคลในครอบครัวข้าราชการเป็นเวลา5ปีหากพบการกระทําผิดต้องกลับไปใช้สิทธิพื้นฐานบัตรทองแทนติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
4: สวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะท่านอธิบดีคะจากการแถลงเรื่องของมาตรการการลงโทษการทุจริตสิทธิ์รักษาพยาบาลที่ระบุจะมีการลงโทษตัดสิทธิ์ยกครัวเนี่ยค่ะหากพบคนในครอบครัวทำทุจริต

0: ก้าโกมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิย

0: ระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมขอ2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง 4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลย Car Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
4: กรุ่งศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ่งศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัย Grand View สีจันทร์ Airport ลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
8: พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทั้งนี้โฮมโปรจัดใหญ่โปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮมโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮมโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
9: เฮ้ยคุณกำลังฟัง 89.0 Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นติดต่อโฆษณาโทร097 313 8989รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.bestradio.com

0: Best FM 89เพลงเพราะ Feel Good
1: สวัสดีค่ะทักทายทุกท่านนะคะสู่ 89.0 Best Radio ค่ะโอ้โหวันนี้เนี่ย15กรกฎาคมแล้วก้าวเข้าสู่ครึ่งเดือนนี้อย่างเป็นทางการเวลาที่เข้าสู่เดือนนี้เมื่อไหร่นะเดือน7เนี่ยก็จะถือได้ว่าเป็นครึ่งปีแบบที่ว่าผ่านพ้นมาแบบเสร็จสิ้นแล้วเนาะเพราะว่า1ปีมี12เดือนพอเดือนที่6ไปในมิถุนายนก็ถือว่าครึ่งละพอ9ก็สู่กรกฎาคมก็ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นอีกครึ่งปีหลังที่หลายคนก็จะบอกว่าเอ๊ะเรายังไม่ได้ทำสิ่งไหนหรือว่าลงลืมสิ่งไหนไปบ้างแล้วอะไรนะก็เป็นการทบทวนกันแหละในครึ่งปีนี้นะคะว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรเริ่มต้นยังไงต่อไปก็เป็นกำลังใจให้กับอีกครึ่งปีหลังนี้กับทุกท่านที่ฟังเบสแล้วก็รวมถึงตัวเองด้วยนะมีสิ่งไหนที่รู้สึกว่าอยากจะจัดการอยากจะทำเนี่ยก็ความสุขที่พร้อมไปพร้อมกันเลยแล้วกันว่าขอให้เส้นทางในการที่เราจะเริ่มต้นทำจากวันนี้เนี่ยให้มันเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆและก็เป็นการเริ่มต้นที่มันถูกทิศทางแล้วนะ

และในเบรกนี้นะคะพาคุณไปเริ่มต้นดีๆกับโครงการของ Lerneo Park Airport มะลิวันค่ะกับความอยู่อาศัยที่สบายไม่แออัดนะคะพร้อมกับธรรมชาติที่ร่มรื่นพร้อมฟังก์ชันที่มาแบบให้ครบด้วยที่นี่นะคะก็ออกแบบสไตล์บ้านมาเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าเบอร์5เลยซึ่งสามารถลดค่าไฟได้จริงๆเซฟเงินได้ชัวร์เหมือนอยู่ฟรีไม่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางนานถึง18เดือน ความหรูร่มรื่นใกล้ชิดธรรมชาติมีพร้อมค่ะคลับเฮาส์สระว่ายน้ำก็มีฟิตเนสก็มีการเดินทางที่สะดวกค่ะพร้อมที่จะยกความมาตรฐานปลอดภัยไปถึง5ระดับด้วยในราคาที่เริ่มต้น 3.35 ล้านถึง5ล้านบาทพิเศษตอนนี้จองปุ๊บรับส่วนลดสูงสุดถึง 300,000 บาทนะคะมีของแถมชุดใหญ่มีแอร์มีผ้าม่านเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็ยังฟรีโอนไม่อยากให้คุณได้พลาดดีลนี้กดหมายเลขนี้ไว้0834366643 0834366643และ Assign LENEO เลือกทั้งทีดีที่สุดเลือกเลย Neo Palm Airport มะลิวันนะคะที่ไคส์ขอนแก่นเลยค่ะที่นี่คือสถานที่ที่พร้อมเอาไว้ตอบโจทย์ในการจัดงานค่ะไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนขนาดไหนก็ได้ย่อมกลางใหญ่ขนาดไหนเนี่ยพร้อมกับการจัดงานสัมมนางานประชุมงานเลี้ยงสังสรรค์จะเป็นปาร์ตี้มหากรรมดนตรีคือทุกประเภทเลยสามารถเข้ามาปรึกษาได้พร้อมคำปรึกษาและการดูแลสนับสนุนการจัดงานของคุณแบบในทุกๆขั้นตอนด้วยความเป็นมืออาชีพประสบการณ์ยาวนานและบริการที่ครบครันนะคะมาสร้างความประทับใจกับทุกคนได้ที่ไคส์ขอนแก่นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0953719554ได้เลยดร.นภัทรคลินิกค่ะคลินิกเสริมความงามนะคะที่มอบความอุ่นใจให้กับคุณด้วยมาตรฐานในการดูแลมาแล้วกว่า 20,000 เคส yeah. ที่นี่เขาก็จะเน้นเรื่องของการรักษาแบบตรงจุด เช่นเดียวกันรางวัลการันตีระดับประเทศคือมากมายเลยทีเดียวนะคะ มีประสบการณ์ด้านการปรับรูปหน้าผิวพรรณและความงามพร้อมกับการชะลอวัยส่วนนี้นะคะเรามาพูดถึงเรื่องของการเติมใต้ตาทำไมต้องเป็นหัตถการที่นี่เพราะว่าที่นี่ก็อย่างที่บอกไปว่าเขาได้รับรางวัลการันตีระดับประเทศมากมายและนี่คืออีกหนึ่งหัตถการที่เป็นอันดับหนึ่งที่มีคนใช้มากที่สุดมาใช้บริการที่ดร.นภัทรคลินิกได้เทคนิคความเนียนกริบค่ะไม่เป็นก้อนใต้ตาเนี่ยจะไม่เป็นก้อนนะคะเป็นการเก็บถุงใต้ตาที่เนียนกริบเลยและใครที่เคยมีปัญหามาก่อนนี้ไปแก้ไขได้ที่หมอนภัทรคลินิกได้ทีมแพทย์ก็จะดูแลด้วยความชำนาญและมีประสบการณ์ค่ะผลิตภัณฑ์เป็นของแท้คลินิกสะอาดและปลอดภัยได้มาตรฐานแน่นอนการันตีรางวัลระดับประเทศมีอย.ตามกฎหมายเปิดกล่องต่อหน้าทุกเคสและเมื่อไปถึงสี่แยกสามเหลี่ยมโครงการสี่แยกไดมอนด์สแควร์ติดกับมดแดงมอเตอร์นะคะฟังจากเบสบอกไปด้วยนะเพราะว่าเขาจะให้ความหน้าใสฉ่ำวาวตรงนี้คือเมโสเคเรียไบส์มูลค่าถึง 2,500 บาทแต่คุณไม่ต้องจ่ายเขาให้คุณแบบฟรีๆไปเลยติดตามรายละเอียดได้ที่นะคะ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิกภาษาอังกฤษนะคะหรือ LINE นี้ @ดร.น้ำหวานคลินิก KKN หมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีอาการมองป้ายไกลๆแล้วมองมันไม่ชัดเหมือนเดิมเนี่ยเวลาอ่านสลักยาหรืออะไรเงี้ยจะต้องแบบยื่นให้สุดแขนหรือต้องถอยแต่งออกมาห่างๆอะไรแบบนี้เนี่ยเคยมีปัญหาปวดตายอย่างงี้บ้างมั้ยคะบางทีมันไม่ใช่เกี่ยวกับอายุอย่างเดียวนะคะเพราะว่ามันคือคุณภาพชีวิตเลยบางคนบอกว่าสายตาสั้นสายตายาวเนี่ยมันอาจจะเกิดจากวัยก็จริงแต่บางครั้งเกิดจากพฤติกรรมของเราเช่นเดียวกันนะคะและพอมันมองไม่ชัดเนี่ยมันก็จะเหนื่อยง่ายมันปวดตาทำอะไรก็ไม่สบายแต่ถ้าจะดีกว่ามั้ยว่าคุณเนี่ยจะไปที่ร้านแว่นและไม่ใช่เพียงแค่การลองสวมนะแต่คือออกแบบและก็วัดเลยให้ตรงกับสายตาของเราจริงๆเมื่อไหร่ที่จะมีแว่นซัก1อันเนี่ยเพื่อที่จะเอามาควบคู่ในการใช้ในชีวิตประจำวันคนจะต้องเป็นแว่นที่ออกแบบมาเพื่อเราโดยเฉพาะนะคะร้านแว่นอยู่นี้โดยจักษุแพทย์จึงให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนตรวจวัดอย่างละเอียดค่ะโดยนักทัศนมาตรแว่นของคุณจะมองชัดสบายตาและใช้ได้งานแบบครบทุกแบบ
ไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นยาวเอียงแว่นโปรแกรสซีฟคุณภาพสูงแว่นกันแดดที่มีสายตาไปด้วยหรือรวมถึงเลนส์พิเศษที่ช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของค่าตาในเด็กได้สำหรับพิเศษสุดตอนนี้เดือนนี้นะคะกรกฎาคมเขาบอกว่ามาเช็คตาทาอัปเกรดกันเลยนะคะไปลงนัดหมายว่าตรวจว่าสายตามีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลอัปเกรดเลนฟรีทันทีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเลนเปลี่ยนสีอัตโนมัติเลนกรองแสงสีฟ้าหรือชุดทำความสะอาดแว่นตาอันนี้คือได้แว่นสเปกเทพด้วยใครที่มีคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพาไปเช็คตาอัปเกรดกันได้นะคะอย่าปล่อยให้การมองเห็นมันเป็นปัญหาลองมาเพิ่มความคมชัดได้ร้านแว่นยูนิโดยจักษุแพทย์ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลยื่นซีเจมอล0942398699หรือค้นหาใน Facebook ร้านแว่นยูนิโดยจักษุแพทย์ค่ะและโครงการ First ขอนแก่นนะคะการเริ่มต้นดีๆการเริ่มต้นมีบ้านหลังที่คิดว่าจะเป็นบ้านในฝันอาจจะไม่ต้องใหญ่โตโมโหรานก็ได้เพราะว่ามีจำนวนสมาชิกไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเราก็ต้องการมีบ้านฝันนี้จะเป็นไปได้หรือเปล่านะคะต้องเก็บอดออมเงินมากน้อยขนาดไหนต้องเก็บเงินจำนวนมากเท่าไหร่ถึงจะได้บ้านหลังหนึ่งเนี่ยนะคะโครงการ First ขอนแก่นเขาสร้างออกมาเพื่อที่จะให้คุณได้เริ่มต้นกันแบบง่ายๆกับการมีบ้านที่มีขนาดทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำและจอดรถยนต์ได้1คันค่ะถ้าเป็นอาณาเขตที่พอดีหรือว่าคุณจะเข้าไปดูบ้านตัวอย่างก่อนก็ได้นะคะในแฟนเพจ Facebook IG และ LINE ก็มีค้นหาคำว่า Firstขอนแก่นบ้านเพื่อการเริ่มต้นและเขามีถึง4มุม4แห่งเอาไว้ให้คุณได้เลือกจับจองอยู่ใกล้ตรงไหนสะดวกตรงไหนเลือกได้เลยที่ดอนบมหรือกุดกว้างหรือนองหนองหลุบหรือว่าจะเป็นนนตุ4แห่งเลือกได้เลยนะคะและทุกสายอาชีพเป็นเจ้าของได้ค่ะไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นข้าราชการเท่านั้นนะจะต้องเป็นอาชีพบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นนะคือทุกสายอาชีพสามารถมาเป็นเจ้าของได้ตอนนี้ฟรีโอนฟรีจำนองฟรีแอร์และฟรีผ้าม่านจัดให้ขนาดนี้รีบเลย0804442555 0804442555นะคะเบอร์นี้จดแล้วก็เมมเอาไว้นะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้นะคะเอกสารอะไรยังไงผ่อนเดือนละ900บาทซะด้วยสิอะไรที่จะให้เหมือนแบบง่ายขนาดนี้เพราะว่าให้คุณได้เริ่มต้นดีจริงๆนะคะเอาล่ะขอบคุณด้วยสำหรับผู้สนับสนุนของเรานะคะในทุกๆท่านของเช้านี้เดี๋ยวเราอยู่กันไปถึงเวลาช่วงเวลาประมาณ11โมงของวันนี้ดีเจโบโบนะคะเราก็เติมเต็มเพลงกันเข้ามาได้ผ่านทาง www.bestradio89.com หรือในแฟนเพจ Facebook BEST89 ค่ะเพิ่มเติมเพลงที่คุณอยากฟังกันได้และในช่วงเวลา8นาฬิกาตรงเหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับการที่จะพาทุกท่านเข้าสู่การเคารพธงชาติในวันนี้พร้อมแล้วหรือยังพร้อมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วไป

0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
1: ่อมีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ชมป์กำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกลด์มอลล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภาพมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
3: ์เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร0919719988
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
7: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
6: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: คุณ Development Group
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทั้งนี้โฮมโปรจัดใหญ่โปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮมโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮมโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
5: Best FM 89 คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Best FM 89
1: บางทีก็ปล่อยไปบ้างอะนะแต่ว่าอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยหรือว่ากอดเอาไว้แล้วมันเจ็บตามเพลงจ้าเพลงนี้นะคะพักเข้ามาหลังจากที่ฟังเพลงกันไปแล้วนะคะที่เบสที่นี่เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเช้านี้ดูวุ่นวายโกลาหลหรือเปล่าคะเป็นอีกหนึ่งวันเนาะที่ต้องเตรียมตัวรับสิ่งต่างๆนานาเข้ามาแต่ก็เชื่อว่าน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีแค่ขอให้เรามีกำลังใจและมีรอยยิ้มนะครับไปเติมรอยยิ้มกันได้นะคะที่ผู้สนับสนุนอย่างเช่นเรื่องราวเกี่ยวกับการเรียนค่ะน้องๆคนไหนนะคะที่จบม.6 ปวช.กศน.ปวส.เทียบเท่าเนี่ยแล้วบอกว่าเอ๊ะเราจะหาสถานที่เรียนไหนดีนะที่จะมีทั้งอาจารย์มีคณะมีสาขาต่างๆที่เราเนี่ยสนใจแล้วก็อยากจะเรียนและที่สำคัญเลยเนี่ยที่นี่นะคะไม่ต้องใช้คะแนนอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยสำหรับน้องๆที่อาจจะมีความกังวลเรื่องของคะแนนสะสมที่มีมาแล้วทีนี้เนี่ยการลงทะเบียนตอนนี้วันนี้เนี่ยนะคะรับทุนการศึกษาสูงสุดถึง 10,000 บาทรออยู่มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นค่ะพร้อมที่จะมาสร้างอนาคตให้กับตัวคุณสามารถสอบถามสมัครได้ลงทะเบียนเรียนรับทุนการศึกษาสูงสุดได้เลยทันทีที่หมายเลขโทรศัพท์นี้0432241111และ0935374400สอบถามได้นะคะว่าเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยเนี่ยกำหนดอะไรเอาไว้สอบถามกันได้เลยจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนและนี่คือมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำที่ติด1ใน5ของไทยว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยค่ะแล้วพาคุณไปที่ Go Wholesale Go Wholesale ตอนนี้เขามีแคมเปญใหญ่นะชื่อว่า Horeca Go More Shop ได้แชมป์กำไรจัดเต็มค่ะเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแรมคาเฟ่และก็ธุรกิจโฮเรกาคือไปแล้วคุ้มแน่นอนนะคะสินค้าที่มีแบรนด์ต่างๆลดราคาในทุกๆสัปดาห์และก็ลดกว่า 50% ด้วยช้อปปิ้งที่ไรนี่ก็รู้สึกคุ้มค่าค่ะแล้วมันก็จะประหยัดมากขึ้นคุ้มทุนมากขึ้นเลือกซื้อช้อปปิ้งก็ได้อย่างสบายใจและเขายังมีกิจกรรมของ Go For Go ด้วยกิจกรรมสำหรับในช่วงฟุตบอลโลกนี้เท่านั้นนะคือช้อปปิ้งครบ 2,000 บาทก็จะได้รับของรางวัลสุดพิเศษไปเลยยังไม่หมดค่ะสำหรับในสาขาของเจริญราษฎร์สาขารังสิตและก็พัทยา Go Festival อาหารสดแบบที่เป็นอาหารทะเลเนื้อสัตว์ผักผลไม้คืออาหารสดๆในครั้งใหญ่นี้ไปเจอกันที่สาขานั้นได้และสำหรับใครที่ชอบทำอาหารเนี่ยนะคะยังมีคอร์สสอนทำอาหารออนไลน์ด้วยนะคะได้ไอเดียใหม่ๆซึ่งทั้งหมดนี้ก็อยู่ในแคมเปญของHoreca Go More Shop ได้แชมป์กำไรจัดเต็มค่ะที่ Go Wholesale นะคะทุกสาขาใกล้ที่ไหนไปที่นั่นตั้งแต่วันนี้ถึง18สิงหาคมเลยค่ะตลอดเดือนนี้แล้วก็ไปจนถึงเดือนหน้านะคะไปช้อปปิ้งกันได้หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Go Wholesale หรือ www.centralfoodwholesale.co.th ค่ะและพาไปที่ Attitude Clinic นะคะคลินิกเสริมความงามที่เต็มไปด้วยความสบายใจและที่นี่คือสาขาแรกในอีสานสาขาขอนแก่นค่ะเน้นในเรื่องของการรักษาสิวใครมีปัญหาเรื่องของลุมสิวรอยแดงรอยดำรอยสิวต่างๆอยากจะให้มันเลือนหรือว่าให้มันหายไปเพิ่มความมั่นใจที่นี่เขามีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้าเพื่อที่จะพบปัญหาผิวก่อนเมื่อรู้ชัดแจ้งแน่จริงแล้วเนี่ยนะคะเขาถึงจะมีการลงมือปฏิบัติในการที่จะแก้ไขให้ถ้าเกิดจะต้องได้ทานยาตรงนี้สำคัญตรงที่ว่ามันจะมีผลกับร่างกายของเรานะคะเพื่อที่จะได้รับความปลอดภัยในการทานยาจะมีการเช็คค่าตับก่อนหลังจากที่เช็คเรียบร้อยแล้วปลอดภัยแล้วเนี่ยนะคะทานยาได้เลยและได้รับผลทันทีด้วยนะคะเซฟทั้งเรื่องของร่างกายและก็เซฟในเรื่องของผิวของเราด้วยราคาเริ่มต้นที่690บาทได้ยากินยาทาในคอสไปเลยค่ะที่นี่เขารักษาแบบตรงจุดและไม่มีเลี้ยงไข้นะคะติดอยู่ทางออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพดูรีวิวเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Attitude Clinic ขอนแก่นภาษาอังกฤษตามติดด้วยขอนแก่นเป็นภาษาไทย
2: อ
1: และอีกหนึ่งแห่งนะคะที่จะพาไปกับโครงการของสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตค่ะไปเชื่อมต่อความสะดวกสบายกับที่นี่นะคะโครงการใหม่ล่าสุดสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตการเดินทางที่เชื่อมต่อกับถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและส่วนกลาง3ส่วนขนาดใหญ่

0: ดูสีจันแอร์พอร์ตการเดินทางที่เชื่อมต่อกับถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนสนกลาง3ส่วนขนาดใหญ่ความเป็นสไตล์ยุโรปก็มอบให้ไปพบกับความสุขที่จะทำให้ท่วงทำนองของชีวิตของคุณเนี่ยพบกับความสุขอย่างแท้จริงได้ราคาเริ่มต้นที่ 3.29 ล้านบาทไปจนกระทั่งถึง15ล้านบาทนั่นแปลว่ามีหลากหลายในรูปบ้านที่คุณสามารถเลือกได้ลงทะเบียนเข้าชมหรือว่าเลือกทำเลสวยกันใครก็ได้นะคะไปชมได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720-1720ค่ะ
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณนะทำเอาไปทำกันเอง
4: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988 The Astra

0: แม่คุณ Development Group
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เป็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
6: เอาไปทำกันเอง
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื
7: ่
8: อนไขก
7: ่
8: อนต
3: ั
8: ดส
3: ิน
8: ใจทำ
3: กรุงศรีออโต้หรือโทร0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
9: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ.24ชั่วโมง CCTV

0: ชอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
4: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
3: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
4: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอร์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศอยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
6: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

ความคิดถึงเนี่ยมันวัดกันเป็นปริมาณได้ไหมคะว่าคิดถึงมากคิดถึงน้อยก็น่าจะได้แหละเนาะในวันที่เราคิดถึงแค่แบบอาจจะเรียกว่าน้อยหรือว่าอาจจะเป็นแค่ความคิดถึงแบบบางๆแต่ความคิดถึงที่มันมีมากจนล้นใจเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบอยากจะบอกออกไปหรือว่าให้มันทะลุออกไปถึงจักรวาลเลยอะคำว่าคิดถึงเท่าไหร่เนี่ยมีคนถามว่าคิดถึงเท่าไหร่คนที่ถามนี่คงอยากจะได้คำตอบว่าคิดถึงมากเลยล่ะ

วะและส่วนใครนะคะที่กำลังคิดว่าจะหาเงินหมุนในขณะตอนนี้ที่กำลังมีรถอยู่นะคะคาร์ฟอร์แคสต์สินเชื่อเพื่อคนมีรถออกมาแล้วนะคะรีไฟแนนซ์รถดอกเบี้ยถูกที่สุดกับคาร์ฟอร์แคสต์เริ่มต้นที่ 0.24% ต่อเดือนค่ะดอกใดที่ถูกเจียดอกเดียวที่ถูกใจก็ดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคสต์ไงข่าวดีสำหรับคนที่มีรถแล้วนะคะตอนนี้ปรับลดดอกเบี้ยแบบสวยๆ 0.24% ต่อเดือนช่วยให้ลดภาระเบาสบายมากยิ่งขึ้นและก็ยิ้มได้มากกว่าเดิมมีรถเปลี่ยนเป็นเงินได้ใช้รถได้ต่อไม่สะดุดมองหาเงินหมุนสบายใจจังหวะนี้เลยนะคะได้วงเงินเต็ม 100% อนุมัติเงินก็ไวภายใน30นาทีเร็วขนาดนั้นเลยเหรอใช่ผ่านแอปนี้ Go by กรุงศรีออโต้ค่ะผ่อนได้นานอีกต่างหากสูงสุดถึง84เดือนต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้และยังมีรถให้ขับมีเงินให้ไปต่อยอดเสริมสภาพคล่องได้อย่างมั่นใจ0432094000เบอร์นี้เลยค่ะอีกครั้งนะ0432094000ค่ะหรือจะตรงไปที่ลานจอดรถโลต้าฝั่งตรงข้ามประตูน้ำกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นได้กู้เท่าที่จำเป็นและชำระขึ้นไหวนะคะไปกันต่อนะคะสำหรับใครที่กำลังคิดแล้วคิดอีกนะคะว่าเราจะมีประกันภัยรถดีหรือเปล่าไม่ต้องคิดเลยจะต้องมีประกันภัยรถอยู่นั่นแหละนะคะเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้บอกกันก่อนล่วงหน้าเลยนะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะหาประกันภัยรถไหนที่มันจะอุ่นใจคุ้มครองแบบเซฟทั้งรถและก็เซฟทั้งเงินได้ยังไงดีกรุงศรีออโต้บล็อกเกอร์มาบอกว่าประกันเบี้ยแบบเซฟๆมาร้อยแล้วจ้าหลักร้อยมารอแล้วผ่อนให้สบายสบายเบี้ยสบายกระเป๋าเลือกได้ด้วยนะว่าคุณจะผ่อนเงินสดหรือว่าคุณจะชำระผ่านบัตรเครดิตก็ได้ช่วยอะไรบ้างบนท้องถนนค่ะไม่ว่าจะเป็นเกิดอุบัติเหตุรถชนรถเสียอย่างแบบอุ่นใจตลอดเส้นทางที่มีคนดูแลให้ตลอดเลยซึ่งเขาเปรียบเทียบประกันแบบจริงจังให้ด้วยนะได้ดีลแบบปังออโต้เลยนะคะซื้อเบี้ยแบบเซฟๆหลักร้อยที่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือแอสไซกรุงศรีออโต้0432094000กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ที่ลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำจ้า

8โมง53นาทีนะคะการที่จะส่งทุกท่านค่ะเข้าสู่การพักเบรกในช่วงเวลา9นาฬิกาท้าทายคุณธเนศจากกรุงเทพมหานครแล้ววันนี้เรามาเพิ่มเติมเรื่องราวอะไรกันดีนะเยอะแยะมากมายกันเลย

เมื่อวานนี้ไปดูข่าวมานะปุ๊บก็มาเจอคำถามเป็นคำถามคณิตศาสตร์ป.2 อันนี้มีใครดูเราบ้างอ่ะคำถามว่าถามว่าง้อกิโลกรัมละ35บาทถ้าซื้อ3โลจะจ่ายกี่บาทเออวัดใจสุดเลยเนี่ยน่าสนใจมากอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นท็อปิกแล้วก็ในโซเชียลก็แบบเกิดกระแสคือนี่คือคำถามเด็กป.2 แล้วตกลงแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยฟังแล้วก็ดูแบบโอ้คำถามวัดใจเลยเยอะมีใครได้ไปดูข่าวนี้มาบ้างแล้วคะ หรือว่าฟังมาแล้วบ้างเอ่ยเอ้า35ซื้อ3กิโลมันก็มีอยู่ในใจแล้วล่ะเอ้ยใช่ไหมถ้าคนที่บวกลบคูณหารได้น่ะขำๆกันไปอะไรนะคุณเทเน่บอกว่า3โล100เหรอเอาฮาใช่ว่าเดี๋ยวมาเฉลยกันในเบรกหน้าดีกว่านี่ว่ามันเป็นแบบคุณธนาบอกว่าลด5บาทไงเออคุณธนากรก็บอกว่า5โลก็100นะครับอ้าวที่ไหน5โล100อ่ะมันลดราคาเหรอคะล่าสุด5โล100แล้วจ้าง้อน่ะคุณธนากรบอกว่าคือล่าสุดง้อเนี่ยมัน5โลแล้วมัน100บาทแล้วคือราคามันลงมาแล้วเนาะเพราะมันแบบมันเป็นแบบช่วงหน้าง้อหรือเปล่าพอซื้อง้อมาปุ๊บเราต้องมาแงะกินใช่ไหมเอาแกะต้องแกะไม่ใช่แงะแงะมันแบบเหมือนแงะบ้านอะไรเงี้ยจะใช้แกะบ้านก็ไม่ได้นะงัดอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าลักษณะแบบโจนิดนึงแต่ถ้าแงะนี่คือลักษณะว่าประตูบ้านมันติดขัดจะได้ใช้วิธีการแงะออกแรงนิดนึงแต่ไม่ทันมากเท่าไหร่แต่ถ้างัดนี่คือรื้อเลยรถกระบะหาอะไรนะไปที่รถกระบะเขาเร่ขายกิโลกรัมเท่าไหร่ไม่รู้แต่5โลเนี่ย100บาทโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองไม่น่าเลยเป็นท็อปิกเรื่องนี้ตกลงแล้วมันเท่าไหร่กันแน่บางที่อาจจะราคาไม่เท่ากันเลย3โล100คุณธเนศบอกว่าอย่างนั้น3โล100สิครับเออแต่ส่วนบ้านคุณธนากรนี่คือรถกระบะขายเล่เนี่ย5โล100แล้วเนี่ยไปไล่ล่าตามถามดูสิว่า5โล100เป็นยังไงบ้างมาเฉลยกันตอนนี้เลยไหมหรือว่าจะไปเบรกหน้ากัน ดูสิว่าคำถามเด็กป.2แล้วครูเขาจะตอบว่ายังไง คุณครูเขาจะแบบให้น้องๆนี่คำนวณแล้วเฉลยสุดท้ายนี่คืออะไร เออน่าสนใจดีเหมือนกันนะว่าเป็นคำถามเด็กป.2

เอามาเป็นช่วงหน้าก็แล้วกันเดี๋ยวจะมาเฉลยแต่ตอนนี้จะพาทุกท่านไปพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าเฉลยแน่ๆเออรู้แค่ใครก็มองเราไม่ใช่เพื่อนพาไปซื้อปลาก่อนออกไม่ได้อันนี้คือชื่อเพลงว่าโลมาไม่ใช่ปลาจะไปซื้อโลมาเนี่ยไม่มีขายในตลาดนะจะไปซื้อโลมาไม่มีขายใช่ไหมไม่ได้แต่ถ้าซื้อปลาทูน่ะได้อยู่แต่ความเป็นจริงสำหรับเพลงนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในเบรกหน้ากับ Best Radio กับ DJ Bo จ้า

0: ิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
1: ่อมีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: มอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
6: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
5: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: Urban Development Group
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: Hit music belongs here on your number one station.

ักเบรกดีกว่านี่คุณพลการค่ะกำลังจะเริ่มเพลงนี้แล้วสวัสดียามเช้านะดีเจโบโบเล่าสู่กันฟังและวันนี้ขออีกหนึ่งเพลงอย่าบอกให้ใครรู้นะคะสวัสดีค่ะทุกท่านในเบรกที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ที่เข้ามาที่เบสที่นี่นะคะเช้านี้ยังคงอากาศสดใสอยู่เลยวันนี้แดดยังไม่ออกแรงเลยดีจังเมื่อคืนนี้ฝนตกนะรู้หรือเปล่าในขอนแก่นเพราะว่ารถโบเปียกแสดงว่าฝนตกจอดกลางสนามเพื่อเช็คว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกไหมคงจะมีรักจริงรอตกเสียรถก็พออย่าตกในใจเลยคงมีใครสักคนรออยู่ตรงนั้นก่อนเข้าเบรกนี้มานะคะพบกับเพลงนี้ดินแดนแห่งความรักแหมมันเป็นดินแดนแห่งความปรารถนาเหลือเกินอ่ะอยากให้แบบชีวิตมีแต่ความรักแบบอยู่รอบตัวเรานี่เป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยมันสวยงามมากจริงๆนะความรักมันจะทำให้โลกใบนี้เนี่ยมันถูกมองเป็นสีชมพูเราจะมีความหวังเราจะมีความสดใสเราจะมีความฝันความเบิกบานความสุขใจรอยยิ้มสิ่งหัวเราะเฮ้ยถามหาเลยว่าดินแดนแห่งนี้มันอยู่ที่ไหนกันแน่นะก็จะไปที่ดินแดนแห่งวิ่งไล่ตามหาบางทีเนี่ยจะอยู่ที่ใจของเราอะเพลงนี้แม้ว่าจะตามหาความรักที่หมายถึงความรักของคนที่นำมามอบให้คนรักที่เป็นคู่กันแต่ส่วนตัวโบนั้นอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยมีความสุขเกิดขึ้นได้ในทุกที่แม้กระทั่งกับการอยู่ลำพังเพียงแค่คนเดียวนะแล้วพออยู่คนเดียวเมื่อไหร่เนี่ยก็จะหิวหิวเลยค่ะพาคุณไปทานมาม่ากันเลยมาม่าสำหรับรอบนี้ออกมาถึง7รส11แบบมาแบบเยอะแยะกันมากมายเลยเอาวันนี้แนะนำสำหรับในตระกูลมาม่า7บาทมาม่าไก่เผ็ดซอสเกาหลีมีใครไปลองมาแล้วบ้างแบบแห้งนะซองสีม่วงเผ็ดๆนัวๆแบบว่าไม่หวานว่าเฮ้ยคือโบไปหาลองแล้วโบหาลองซื้อโบยังไม่เจอ

0: ือโบไปหาลองแล้วโบหาลองซื้อโบยังไม่เจอ เดี๋ยวเจอแน่มาม่าค่ะถ้ามาม่าฟังอยู่มาม่ามีมาม่าส่งมาให้โบลอง มาม่าส่งมาให้โบลองเถอะมาม่าไก่เผ็ดซอสเกาหลีนี่โบนี่สายกินเลย แล้วโบจะรีวิวให้ดูเลยว่าไก่มันเผ็ดขนาดไหนความซอสเกาหลีมันแห้งมันนัวมันเผ็ดขนาดไหนและก็อีกหนึ่งรสมาม่าซุปปลาหมึกจริงใจสายซอสซุปร้อนๆแบบกรั่วครอกันไปเลยและเป็นซองแรกของไทยด้วยคือปลาหมึกอะมาม่ารสปลาหมึกไม่เคยเห็นมาก่อนไหมอาจจะมีต้มยำไหมต้มยำมันก็มีรสชาติของความต้มยำแต่ว่ามันไม่ใช่ปลาหมึกไงคุณภาพก็บอกอยู่ในซองนี้ให้เราอ่ะไปทำกินกันเองคุณธรรมคุณธรรมฝากด้วยกับมาม่าไก่เผ็ดซอสเกาหลีแล้วก็มาม่าซุปปลาหมึกจริงใจนะคะมาม่านี่อร่อยแน่นอนPour another shot and show me some love. และอีกหนึ่งสิ่งนะคะครูคู่คู่คู่คู่ครัวไทยของเรา สามบัวจ้ะมีมาม่าแล้วใส่ถั่วธัญพืชลงไปหรือเห็ดแห้งสาหร่ายผสมลงไปก็อร่อยเหมือนกันนะมันเมนูที่เข้ากันมากเลยเวลาอยู่ที่บ้านใช่ไหมก็หิวปุ๊บก็เปิดมาม่าปุ๊บแล้วก็ใส่ถั่วใส่ธัญพืชใส่เห็ดแห้งไม่รู้ใครจะใส่ถั่วบอกว่าการใส่ถั่วมันเพิ่มความกรุบลงไปอ่ะบางคนที่ชอบกินอะไรผสมผสานแบบแปลกๆหรือว่านี้นะถ้ามี3บัวที่บ้านนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เขาคัดสรรวัตถุดิบมากว่า50ปีแล้วนะคะเขาเป็นวัตถุดิบเกษตรแห้งแล้วก็วัตถุดิบสำหรับทำเบเกอรี่ด้วยฉะนั้นจะเป็นเมนูคาวเมนูหวาน3บัวเลยค่ะไปหาซื้อได้เลย3บัวจะเติมเต็มคุณค่าทุกเมนูของคุณเอาล่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันต่อเอาบอกยังไม่ได้เฉลยเลยเรื่องซื้อกิโลอะไรนะซื้อเงาะ3กิโลอ่ะลีลาอยู่นี่แหละเดี๋ยวกลับมาจ้าย
1: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำ
3: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำ
3: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
8: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต๊ะโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
9: กรุ๊ปเสือโต๊ะโบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื
8: ่อนไขก่อนต
7: ัดสินใจกรุงศรีออโต้หรือโทร0432094000กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: Development Group
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: มือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำ
5: คุณธรรมเอาไปทำเอง
6: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
7: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
8: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
7: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
8: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @sign LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำเอง
6: พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทั้งนี้โฮมโปรจัดใหญ่โปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮมโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮมโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
7: Best Radio เคลื่อนฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
8: Best FM 89เพลงเพราะ Feel Good

Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

เวลาเดินเร็วจังเลย9:53แล้วหรอเนี่ยไวเกินไปหรือเปล่าไวจังเหมือนโกหกกันเลยดีเดียวอ่ะเออไหนใครยังอยู่กับเราบ้างส่งเสียงหน่อยจ้าทักทายคุณเชษเชษครับสวัสดีทักทายคุณเชษเชษคุณคู่มาจากชลบุรีที่เข้ามาในที่แล้วยังไม่ได้ทักทายคุณภารการเลยสวัสดีแล้วนะครับเรียบร้อยเข้ามาเบรกท้ายเนี่ยมีคนบอกว่าไหนว่าจะไปเฉลยเฉลยหน่อยที่วันนี้นี่มีคำถามนะโบถามไม่ถามไปว่าถามว่าอะไรนะ

0: แฟชั่นแฟดอดสวยที
1: คำถามคณิตศาสตร์ป.2ข่าวนี้มีใครได้ไปดูแล้วบ้างนะครับบอกว่าเงาะกิโลกรัมละ35บาทซื้อ3กิโลกรัมต้องจ่ายเงินกี่บาทคำตอบว่าใจคนมากจะตอบแบบไหนดีคือวันที่14ที่ผ่านมาเนาะ Facebook คณิตศาสตร์บายพี่ช่วยเนี่ยเขาเป็นติวเตอร์ชื่อดังเขาก็ออกมาโพสต์คำถามวิทยาศาสตร์กันกลายเป็นไวรัลค่ะเพราะว่าเพียงแค่คำถามก็วัดใจแล้วจะตอบแบบเลขเป๊ะๆหรือจะตอบตามความเป็นจริงดีนะคะคำถามก็อย่างที่ว่าไปเก้าเงาะกิโลกรัมละ35บาทซื้อ3กิโลจะจ่ายกี่บาทเมื่อเช้านี้มีคนบอกว่า100คุณธเนศบอกอย่างงี้คุณพี่ธนากรบอกว่าตอนนี้5โล100แล้วครับหากตอบตามตัวเลขเป๊ะๆก็ต้องเป็น35คูณ3เท่ากับเท่าไหร่35คูณ3เท่ากับเท่าไหร่35คูณ3เท่ากับเท่าไหร่ไหวน้อย1ห้อย5บาท105บาทค่ะอย่างไรก็ตามนะถ้าตอบความเป็นจริงในชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะต้องตอบ100ใช่ไหมเพราะว่าเงาะ3โลเขาจะ3โล100อ่ะเพราะพ่อค้าแม่ค้ามักจะใส่โปรโมชั่น3โล100ลงไปทุกคนก็ไปช่วยเด็กๆน้องๆตอบเขาบอกลูกเราตอบ3โล100อ่ะเออ3โล100จ้าอะไรเงี้ย100บาทค่ะเพราะว่า3โล100ทั้งนั้นเลยไม่ได้กวนนะครับคุณครูคุณครูถ้าเด็กตอบว่าไม่ต้องจ่ายสักบาทเพราะว่าแม่ผมขายงอที่ตลาดเองเนี่ยเราควรจะอึ้งหรือหาคำตอบมาตอบเด็กยังไงดีครับเป็นคำถามชวนปวดหัวมากเลยโอเค3โล100ก็ได้อย่างเงี้ยเออคุณครูก็เลยบอกโอเค3โล100ก็ได้มั้งอันนี้ติดตลกนะสุดท้ายถ้าต้องตอบในข้อสอบจริงๆก็ควรจะเป็น105บาทค่ะอย่าเอาเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันไปตอบเด็ดขาดนะคะเด็กๆแม่นไปตอบเออ100บาท100บาทครับครู100บาท100บาทครับผมซื้อ100บาทจริงๆมันคือชีวิตจริงอ่ะเออมันคือข้อสอบคณิตศาสตร์คณิตเนาะก็ต้องคิดเลขเอานะไม่ใช่แบบไม่ใช่คิดแบบพ่อค้าแม่ค้าอย่างนั้นก็สนุกดีจริงๆแล้วมีคำถามเกี่ยวกับเด็กชั้นป.1มาอีกด้วยนะแต่ว่าตอนนี้หาไม่เจออ่ะเบรกนี้นะคะขอบคุณด้วยสำหรับผู้สนับสนุนค่ะฟรานิวคืออะไรสำหรับใครนะคะที่มีอาการเจ็บปวดบวมอักเสบเนี่ยมีความแบบเคร็ดครัดยอกต้องการอะไรไปทาถูก็คงจะต้องเป็นฟรานิวเพราะว่าเขามีตัวยาหนึ่งเนี่ยที่จะช่วยทำให้ความชุ่มชื้นซึมลงไปในผิวหลังจากนั้นมันก็จะไปทำให้อาการปวดอาการบวมอาการอักเสบเนี่ยมันลดลงตัวยานี้มีชื่อว่าเมทิลซาลิไซเลตค่ะไปค้นดูว่าตัวนี้มันช่วยอะไรเพราะดีเจโบไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์แต่ว่าคนได้ Google มีทาอะไรทาเข่าทาแขนทาขาไม่ต้องไปทาใจนะคะหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณดีไหมหวังว่าคงจะถูกใจนะคะGrab another bottle, party with some models, fast cars, superstars. ก่อนจะไปส่งในช่วงต่อไปพาทุกท่านค่ะมาเรื่องราวที่ชวนยิ้มกันสักหน่อยเรื่องราวนี้รู้สึกว่าน่าจะสร้างความประทับใจให้กับหลายคนได้หนุ่มตกงานขอร้านเพิ่มข้าวเจ้าของร้านจัดให้แน่นๆพร้อมโน้ตบนฝาอ่านแล้วมีน้ำตาหนุ่มตกงานยังไม่ได้ค่าจ้างสั่งข้าวพร้อมขอพิเศษอึ้งเจ้าของร้านจัดให้แบบเบิ่มๆพร้อมโน้ตบนฝากลายเป็นไวรัลสุดซึ้งมันเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายสำหรับชายหนุ่มคนหนึ่งที่ต้องตกงานเงินหมดจนแม้แต่การกินข้าวสักมื้อก็ยังเป็นเรื่องยากแต่ใครจะคิดว่าข้าวผัดกล่องใหญ่ที่มาพร้อมกับโน้ตจากเจ้าของร้านจะกลายมาเป็นพลังใจยิ่งใหญ่ที่สร้างความซึ้งใจบนโซเชียลจีนค่ะเรื่องราวดังกล่าวถูกรายงานโดยเว็บไซต์ South China Morning Post หลังจากที่นายวานบอกเล่าเรื่องของตนผ่านโซเชียลเมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายน2569จนเป็นไวรัลกว่า40ล้านวิวในคลิปนั้นเขาเผยว่าตัวเองอาศัยอยู่ในเมืองอูชิงมณฑลเจียงซูประเทศจีนและได้สั่งข้าวกล่องราคา 12.8 หยวนหรือราคาราว60บาทจำนวน1กล่องพร้อมระบุคำขอถึงทางร้านว่าขอข้าวผมเยอะหน่อยนะครับผมถูกไล่ออกและยังไม่ได้รับเงินเดือนตอนนี้ได้กินแค่วันละ1มื้อเท่านั้นขอร้องเถอะครับตอนที่อาหารมาส่งนายวานก็ต้องอึ้งเมื่อพบว่าข้าวกล่องของเขาอัดแน่นไปด้วยข้าวผัดในปริมาณเยอะกว่าปกติมากๆนอกจากนี้ยังมีข้อความเขียนด้วยลายมือบนฝากล่องระบุว่ามาที่นี่แล้วเป็นเด็กฝึกงานที่ร้านของฉันสิน้ำใจจากเจ้าของร้านไม่ได้แค่ช่วยให้อิ่มท้องแต่ยังเป็นเหมือนแสงแห่งความหวังที่ในช่วงเวลาอันยากลำบากของเขานายวานเผยว่าผมแค่อยากได้ข้าวเพิ่มเท่านั้นผมแค่อยากกินอาหารให้อิ่มแต่ลืมบนฟ้านี่สิเจ้าของร้านอยากชวนให้ผมมาก้าวต่อไปผมซึ้งใจมากๆเลยล่ะครับที่ทำให้ผมนายวานยอมรับว่าเขาเคยผิดหวังกับตัวเองที่จะได้รับความอบอุ่นจากคนแปลกหน้าอย่างไรก็ตามต่อมานายฐานเจ้าของร้านอาหารเปิดใจถึงสื่อว่าเห็นลูกค้าคนนี้สถานการณ์แบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเขาเองก็เคยได้รับความช่วยเหลือจากคนใจดีมาก่อนสิ่งที่ผมทำมันเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆแต่หวังว่าคนๆอื่นจะไม่ระดมข้อความมาถึงผมผ่านแพลตฟอร์ม Delivery นะเพราะว่าผมคงไม่มีเวลาตอบเลยครับเมื่อเห็นแบบนี้แล้วมันเตือนให้ฉันว่ายังมีโลกใบนี้อยู่นะโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวป้าจ้า
2: Here's a quick roundup of news you need to know today, Sunday, August 18, 2024. The Philippine government braces for the possible escalation of tensions in Lebanon. It said evacuation routes are being prepared for Filipinos should hostilities break out between Israel and the militant group Hezbollah. The Migrant Workers Department says no Filipinos are living near the conflict areas. Hundreds have also been repatriated. Those still in Lebanon were told to reach out to the Philippine Embassy for assistance. Vice President Sara Duterte calls allegations linking her husband and her brother to an illegal drug shipment in 2018.
3: Hit music belongs here on your number one station.

0: อักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
1: ่อมีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะ

รือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ได้แชมป์กำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกลมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
3: ์ New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
7: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
6: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ธนากุล Development Group
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

ี้คุณธเนศจากกรุงเทพมหานครนะคะบอกว่าสวัสดีครับดีเจบอบวันนี้ขอเพลงใครมีแฟนออกจากแก๊งเราไปออกไปเลยอย่าแสลมนี่ชื่อเพลงใครมีแฟนออกจากแก๊งเราไปเลยไปไหนใครมีมากยกมือขึ้นคุณผู้ฟังที่ Best Radio ที่นี่นะคะใครที่มีแฟนแล้วก็ยินดีด้วยค่ะขอให้รักกันมากๆยั่งยืนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรขอให้ความรักมีรสเผ็ดยิ่งกว่าพริกหนาขอให้มีความสุขสมหวังในร่าขอให้เริงร่าหัวเราะมันได้ตลอดทั้งหมดอวยพรคุณสายลุงบอกผมโสดครับเพิ่งโสดไม่นานไงบอกไปเพิ่งโสดไม่นานคุณสายลุงดีใจจะขยี้ทำไมแต่อย่างน้อยก็โสดนะวันนี้ใครไม่โสดออกจากแก๊งเราไปเลยแสดงว่าคุณสายรุ้งยังอยากอยู่ในแก๊งดีเจโบอยู่ไงแต่จริงๆอะที่เบสที่นี่นะไม่ต้องโสดหรือกึ่งโสดหรือโสดแล้วก็ฟังได้ทุกสถานการณ์แล้วก็สถานะของความสัมพันธ์ฟังได้หมดเลยแต่แก๊งเราเนี่ยมีอยู่เท่านี้แหละปิ้วจังว่าปิ้วยิ่งยังก่อนปิ้วยิ่งออกเลยออกไปออกจากกล่องออกจากกล้องแก่งแล้วเลยเนี่ยก็นี่ชื่อเพลงนะใครที่แบบว่ามีเพื่อนแบบเดอะแก๊งสดๆแล้วพอคนไหนเฮ้ยไม่โสดนี่คือออกจากแก๊งเราไปเลยก็จะเป็นแบบว่าแอบแบบหงุดหงิดไม่พอใจทำกันอย่างนี้ได้ยังไงไฮยูก็เป็นแบบเจนซีอย่างเงี้ยเนาะน่ารักดี No way ก็ดูสนุกสนานดีเออ

เอาล่ะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับในเบรกนี้ผู้สนับสนุนนะคะที่เข้ามาทำให้เรารู้สึกสดชื่นได้พูดคุยกับ FC คุณผู้ฟังกันแบบมากมายหลากหลายวันนี้ขอที่แรกเลยก็แล้วกันสำหรับที่นี่ค่ะเลอร์นีโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39ให้ลบทุกก้าวคือเรื่องใหม่คืนนี้ฉันจะฟังกันสักหน่อยก่อนกันแล้วกันนี่ค่ะในบ้านสไตล์โมเดิร์นมาเจสติกค่ะความหรูรวงตัวแล้วก็มาบ้านประหยัดพลังงานไฟฟ้าเบอร์5มาอีกต่างหากลดค่าฟงค่าไฟได้รับรางวัลการันตีจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเลยนะคะว่าเป็นบ้านที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้าแน่นอนเข้าไปอยู่ก็จะได้ความแบบอุ่นใจเรื่องของการจ่ายค่าไฟและมันก็รองรับทุกเจเนอเรชันคือมันต้องจ่ายค่าไฟแบบน้อยลงและการที่มาอยู่ในเจน1เจน2เจน3ต่อไปบ้านก็แข็งแรงด้วยวัสดุที่เกรดพรีเมียมด้วยโปรโมชั่นก็มีพิเศษด้วยนะคะตอนนี้ที่สำคัญที่นี่นะมีห้องนอนด้านล่างมีฟังก์ชันแบบครบส่วนตัวมีครัวไทยมีโรงจอดรถแล้วก็มีห้องเก็บของขนาดใหญ่ด้วยคือบ้านในอนาคตที่แบบว่าใฝ่ฝันตอนนี้มีแล้วนะคะเลอร์นีโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39อยู่ใกล้ทั้งแมคโครโลตัสแล้วก็โรงพยาบาลขอนแก่นด้วยราคาปกติ 4.4 ล้านบาทแต่ว่าตอนนี้ลดพิเศษเหลือ 3.99 ล้านบาทค่ะลดลงมากว่าแบบประมาณ 4 แสนนิดๆเลยรับของแถมชุดใหญ่ก็มีนะคะฟรีค่าโอน0บาทไม่อยากให้คุณพลาดดีลนี้0834366643และ SILENEO เลือกทั้งทีเลือกดีที่สุดเลือก Lenio สีจันเลี่ยงเนื้อนะครับ

และในการจัดงานของคุณนะคะอยากจะจัดงานอะไรเอ่ย yes. อยากจะจัดงานประชุมงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหกรรมดนตรีคอนเสิร์ตงานแสดงสินค้ายิ่งใหญ่แค่ไหนหรือว่าจะกลางหรือว่าจะเป็นขนาดย่อมนะคะที่นี่ทุกขนาดทุกประเภทจัดให้ได้หมดเลยที่นี่คือไคส์กันค่ะเพราะว่าที่นี่คือไคส์นี่แหละฉะนั้นในความเป็นทีมงานมืออาชีพมีรองรับให้คุณได้เข้าไปปรึกษาดูแลและเขาก็จะสนับสนุนงานของคุณตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนจนจบฟินเลยนะคะประทับใจทุกคนแน่นอนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะจองเท่าไหร่สถานที่เท่าไหร่อะไรยังไง0953719554ค่ะ0953719554

และไปกันต่อนะคะที่แยกสนายไลท์ตัดโฟทุกกลุ่มในเดืองหิวหันก่อนชุดมือไปกว่ามีมัดสวยที่ไอเดอร์เอ็มเฟดเดมในเซอร์ในกอนเจนโฟก็ไม่โดยที่ทำยอดพาไปที่ธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปนะคะบริษัทรับเหมาก่อสร้างค่ะที่อยากให้คุณได้นึกถึงเวลาที่คุณอยากจะทำอพาร์ตเมนต์หรือว่าหอพักที่นี่นะคะเพราะว่าเขามีความเชี่ยวชาญเรื่องของการสร้างอาคารสูงตึกใหญ่โตเนี่ย5 6ชั้น7 8ชั้นขึ้นไปสูงๆคอนโดอพาร์ตเมนต์หอพักทำได้หมดเลยการที่จะสร้างอาคารสูงๆเนี่ยจนต้องได้คนที่เขามีความรู้ความสามารถแล้วก็ถนัดด้านนี้นะคะ

อพาร์ตเมนต์หอพักทำได้หมดเลยการที่จะสร้างอาคารสูงๆเนี่ยจนต้องได้คนที่เขามีความรู้ความสามารถแล้วก็ถนัดด้านนี้นะคะเพราะว่าอาคารของคุณจะได้แข็งแรงมั่นคงแล้วก็มันจะไม่งอนไงอยากทำธุรกิจทางด้านนี้มีที่ปรึกษาด้วยเพราะว่าเขามีนักวิเคราะห์ผลตอบแทนให้ค่ะอยากรู้ว่าผลตอบแทนของคุณเนี่ยมันจะสูงได้เท่าไหร่จะคืนทุนได้ไวขนาดไหนเนี่ยสอบถามกับธนากร Development Group ได้แบบที่ไม่ต้องกังวลใจเพราะว่าเขาเป็นมืออาชีพเช็คก็ได้ว่าผลงานของเขานี่ก่อสร้างจริงไหมมีความน่าเชื่อถือมีตัวตนไหมผลงานเขาก่อสร้างได้จริงจังมากแค่ไหนนะคะสอบถามแล้วก็เช็คดูได้คลิกค้นหาคำว่าธนากร Development Group ได้เลยค่ะหรือ0908965556 0908965556พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันที่เบสที่นี่กันต่อจ้า

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบี้ยหลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที
5: ่กรุ๊ปเซียวโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ๊ปเซียวโต้หรือโทร0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
8: รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
9: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
8: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง

เนโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์เนโอพรายม์เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์เนโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์เนโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง 10 ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทั้งนี้โฮโปรจัดใหญ่โปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นประจำที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
6: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

Life and Learn ค่ะนี่คือเพลงที่โบจับมาเชื่อมต่อกับเพลงที่คุณสายรุ้งขอเอาไว้ก่อนหน้านี้กับเพลงที่มีชื่อว่าชีวิตเป็นของเธอน่าจะเข้ากันได้ดีเลยนะคะสำหรับ2เพลงนี้เนี่ยที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตความสุขความฝันความหวังการที่เราจะมีชีวิตในรูปแบบใดเนี่ยมันอาจจะตอบได้ยากนะคะว่าเราจะสามารถเนรมิตหรือว่าฝันเอาไว้แล้วมันจะเป็นไปได้ดังฝันแต่สิ่งนึงที่เราจะสามารถทำได้ก็คือยอมรับและเข้าใจในสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นกับชีวิตของคนเราในณปัจจุบันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดความฝันไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวหรือว่าไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราเหมือนเพ้อฝันแต่มันคือปลายทางแห่งกำลังใจที่จะนำพาเราไปได้อดีตที่เราได้ผ่านมาแม้ว่ามันจะทั้งสนุกมีความสุขหรือปนกับความทุกข์มากมายก็ตามแต่ก็จะทำให้เรามีบทเรียนในการที่เราจะเรียนรู้กับมันฉะนั้น2เพลงนี้น่าจะรวบรวมเกี่ยวกับพลังใจในณปัจจุบันนี้แหละค่ะว่าเราจะยืนหยัดเข้มแข็งหรือว่าจะปล่อยให้ร่างกายเราจิตใจเราอ่อนแอลงไปโดยที่เราไม่ทำอะไรเลยมันคือการเรียนรู้ค่ะชีวิตคนเรามันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแม้ว่าเราเกิดมาเนี่ยมันจะไม่ได้เท่าเทียมกันขนาดนั้นบางคนเนี่ยมีชีวิตที่ดีสวยมากบางคนนี่มีชีวิตที่ย่ำแย่เกิดมาคนละจุดคนละพื้นที่แต่ยังไงล่ะเราจะไปคิดถึงแต่ชีวิตของคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเรามันก็เปล่าประโยชน์ค่ะคิดถึงตัวเราว่าสิ่งในวันนี้ที่เราทำอะไรได้บ้างเราจะทำให้มันได้ดีไปกว่านี้ได้อย่างไรบ้างอันดับแรกมันก็ต้องเข้าใจและยอมรับกับสิ่งที่เราเป็นแล้วมีอยู่และเดินหน้าต่อไปในรูปแบบของเราความสุขไม่ต้องเป็นในรูปแบบของใครแต่เป็นในรูปแบบของเราเองค่ะเพราะว่าคนอื่นไม่ได้มาสุขกับเราแต่สุขที่ใจมันคือใจของเราเท่านั้นนะคะ

มีคนบอกว่าฟ้าหลังฝนก็จะสวยงามเสมอมีฝนบ่อยๆแบบนี้มันก็ไม่ค่อยหนุกเท่าไหร่แต่จะทำยังไงได้ล่ะในเมื่อฤดูกาลมันก็คือฝนนะมันก็ต้องตกอยู่วันยังค่ำจะไปห้ามฝนให้ตกได้อย่างไรอ่ะจะไปห้ามให้มันหนาวจะไปห้ามให้มันร้อนเนี่ยก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะมันคือธรรมชาติอยู่ที่ยอมรับค่ะวันไหนที่ฝนตกก็หาร่มมากางหาชุดกันฝนให้กับตัวเองป้องกันไม่ให้โดนฝนหลบอยู่ใต้หลังคาอาจจะมีวิธีอยู่หลายอย่างที่เราคงจะต้องเลือกที่จะปกป้องตัวเองวันไหนที่แดดร้อนก็คงจะต้องพากันแดดหรือว่าหลบร้อนด้วยวิธีการต่างๆเช่นเดียวกันกับอากาศหนาวคงไม่ปล่อยให้ตัวเองต้องทรมานทุรนทุรายกันไปและถ้าเกิดว่าคุณเข้มแข็งมากพอคุณอาจจะหยิบยื่นในสิ่งที่คุณมีมอบให้กับคนอื่นบ้างนั่นคือการแบ่งปันหวังว่าทุกคนจะมีวิธีการป้องกันและก็ทำให้ชีวิตของเรานั้นเข้มแข็งทั้งกายและก็ใจนะคะคุณสุริยันบอกว่าโอ้โหช็อตฟิลเลยดีเจอยากเครียดก็แบบนั่นแหละชีวิตมันก็ปนเปเปไปแบบนี้ล่ะในวันนี้เหมือนมันจะท้อแท้เหมือนมันแย่ชีวิตมันหนักหนาแต่เอาเถอะวันนี้เปิดกินมาม่าสุกอราอาจจะทำให้รู้สึกล้าๆพออิ่มท้องอิ่มมันอาจจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นก็ได้ลองหาวิธีการที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามีรอยยิ้มแม้ว่ามันจะเป็นเพียงเรื่องราวเล็กน้อยแต่นั่นแหละทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถมีความสุขกับสิ่งเล็กๆที่เกิดขึ้นได้เพื่อเป็นกำลังใจนะคะ

สู่ในช่วงท้ายจริงๆแล้วนะคะปุ้ยทำไมมาเร็วแทนล่ะเบรกนี้นะคะขอบคุณด้วยสำหรับสุภาไลค่ะโครงการใหม่สุภาไลแกรนด์วิวสีจันทน์แอร์พอร์ตนะคะเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทน์มีทั้งสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนสนกลางสามสวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปค่ะพร้อมให้ทุกจังหวะชีวิตของคุณบรรเลงไปด้วยความสุขอย่างแท้จริงราคาเริ่มต้นที่ 3.29 ล้านบาทไปจนกระทั่งถึง15ล้านบาทนะคะสามารถที่จะมาจับจองเป็นเจ้าของได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook สุภาไลจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720ได้สุภาไลแกรนด์วิวสีจันทน์แอร์พอร์ตAttitude Clinic นะคะคลินิกเสริมความงามค่ะที่เน้นเรื่องของการรักษาสิวที่ตอบโจทย์นะคะเป็นสาขาแรกในภาคอีสานคือสาขาขอนแก่นรักษาแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ค่ะยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวเลยที่นี่จะมีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้าดูปัญหาผิวเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีการตรวจวัดประเมินเรียบร้อยจะต้องรักษายังไงค่ะจะต้องได้ทานยาเขาจะให้คุณได้เช็คค่าตับก่อนเพื่อความปลอดภัยในการทานยานะคะฉะนั้นแล้วได้รับการรักษาที่ได้ผลดีและปลอดภัยไปด้วยกันราคาเริ่มต้นที่690 บาทค่ะได้ยากินยาทานในคอสไปเลยนะคะและก็ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าที่นี่ให้คุณสบายใจอย่างแน่นอนนะคะคลินิกตั้งอยู่ที่ทางออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพดูรีวิวโปรโมชั่นได้ที่ Facebook Attitude Clinic ภาษาอังกฤษตามติดด้วยขอนแก่นเป็นภาษาไทย

ได้ส่วนใครที่มีปัญหาผมนะคะผมแห้งผมเสียผมแตกปลายโอ้ยรู้สึกสัมผัสแล้วมันทำไมมันหยาบกร้านขนาดนี้คืนชีพด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมได้เลยนะคะทรีทเมนต์ที่ถูกและก็ดีมากตัวนี้เป็นซองสีน้ำเงินแนะนำในเรื่องของยอดขายที่300ล้านซองมาแล้วมีคาราตินรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันผสมอยู่ในนั้นทรีทเมนต์เขาจะเข้มข้นกลิ่นก็หอมและใช้ง่ายสระผมเสร็จเอาไปหมักบำรุงผม 2-5 นาทีแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดเท่านั้นราคาก็ถูกเหมือนทำสปามาในราคาเบาๆค่ะผมจะนุ่มสลวยเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าโปรดระวังสินค้าเลิกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศสำหรับใครที่อยากจะให้ผมชุ่มชื้นแบบนุ่มสลวยแบบอัพเวลขึ้นไปอีกนะคะความเอราเคิลมหัศจรรย์ในสูตรซองสีเขียวนะคะจะทำให้ประกายผมเนี่ยมันเงางานดุจใยไหมแล้วก็หอมสดชื่นยาวนานด้วยหาซื้อที่7-11แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะ

ยหมดเวลาแล้วเข้าสู่ในช่วงท้ายมีใครบางคนเนี่ยจะแซดบ้างหรือเปล่าThis beat make me go wild. This drink make me fall down. I party hard like carnival. Let's burn this. มีใครแซดบ้างคะแบบโอ้ยดีเจว่าจะไปแล้วเหรอ

0: วันนี้ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับหน้าเว็บหลักนะคะคุณภารการจากราชบุรีคุณเตเนจากกรุงเทพมหานครวันนี้คุณสายรุ้งจากกรุงเทพด้วยขอบคุณคุณทอมค่ะคุณโมบายคุณเชษคุณเมียสังเลวีคุณคลิปจากลพบุรีและขอบคุณด้วยนะคะสำหรับพี่สกลค่ะคุณโรเจอร์จากเชียงใหม่คุณพี่พันจิตจากเพชรบูรณ์คุณสุริยันคุณธนากรจากกทม.คุณธเนศจากกรุงเทพมหานครคุณภารการและพี่แสงเพชรพี่แสงเพชรจากอุทัยธานีนครปฐมเรานี่ยังไงเนี่ยหลายชื่อเหลือเกินพันนี้ก็เบอร์ได้เนี่ยบาทนี้นะเอาล่ะท้ายนี้ลาไปด้วยเพลงนี้นะคะเพลงที่ถูกขอเอามาไว้ที่เบสที่นี่ความรักที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้อีกคนกลับมา
1: จบลงลาความรักที่ดูยิ่งใหญ
0: ่แล้วก็จบด้วยเพลงที่แบบซึ้งเลยทีเดียว
1: ลงไป
0: แทนความรู้สึกกันละกันในเวอร์ชันนี้นะคะคุณเต้ยถูกขอเอาไว้โดยคุณพี่แสงเพชรนะกับความรักที่เราแบบยอมพลีความรู้สึกความมีศักดิ์ศรีความหยิ่งพยองของเราเนี่ยเพื่อให้เขาเนี่ยได้กลับมาอย
1: ่
0: าลืมนะศักดิ์ศรีของเราเราให้เขาได้เต็มที่แล้วความรักที่มีให้สุดท้ายแล้วอย่าลืมว่าที่จะรักตัวเองความรักมันคือต้องจับมือและเดินพร้อมกันถ้าอีกคนนึงพร้อมที่จะสลัดมือแล้วก็มันอาจจะยากในการเดินก้าวพร้อมกันแต่เป็นกำลังใจให้กับทุกๆความเข้าใจที่จะเปิดใจและพูดคุยกันเคยที่ความรักมันจะได้งอกงามสวยขึ้นอีกครั้งนึงค่ะลาด้วยเพลงนี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่ที่ Best Radio นะครับ

0: Best FM 89 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: เรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลย

0: เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โอ
2: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
3: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
2: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
3: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
4: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
1: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
0: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือ KAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KAIS
6: ยิงเสียยิงได้ที่ก็

0: โฮลิก้าโกมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: ีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
2: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
3: ่อ Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
4: Welcome to คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Best Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Best Radio โดย DJ ปังคุงจตุพรกฤษณรัตน
3: ์ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ่งศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
4: ่กรุ่งศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ่งศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: 0

0: กว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนมาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
2: นนไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำเอง
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนมาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
2: นนไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำเอง

0: ธนากุล Development Group
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโล

ร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
7: พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทางนี้โฮมโปรจัดใหญ่โปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮมโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮมโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%

ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

0: ับเมนกรุ๊ป
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอรารีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988 The Astra
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โอ
2: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
3: ่อเริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
4: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
3: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
5: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
6: เพราะที่นี่คือขายศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ขาย
7: มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
8: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเพชรขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไร
9: ระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

หนึ่งเพลงนี้จากฮาซี่ครับลักกี้นั่นเองทุกคนแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับหนึ่งซิงเกิลนะครับเป็นงานของลาฟครับกับหนึ่งซิงเกิลที่มีชื่อว่า Love You Like That นั่นเองนะครับผมเนาะสองเพลงนะฮะทุกคนก็เรียกได้ว่าเป็นเพลงชิลๆเพลินๆฟังสบายๆนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันต่อมีหลากหลายเพลงมาเสิร์ฟทั้งใหม่และเก่าเลยนะครับเนาะตอนนี้เรามาแนะนำโครงการบ้านดีๆที่นี่เลยนะครับกับโครงการหมู่บ้านเลอร์นีโอพามแอร์พอร์ตมะลิวันนั่นเองฮะWhen I die, I'll have time to spend my money, but I hope that you still. เลยดีว่าท่านไหนที่ชื่นชอบนะครับบ้านโครงการที่แบบมีไม่เยอะนะครับหมายถึงแบบว่ายูนิตไม่มากนะครับอยู่อาศัยสบายไม่แออัดท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นเนี่ยที่นี่ตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนนะฮะและยังการันตีเลยกับบ้านประหยัดไฟเบอร์5นะลดค่าไฟได้จริงเซฟเงินชัวร์เหมือนอยู่ฟรีเลยจ่ายค่าส่วนกลางเนี่ยฟรีนะครับไม่ต้องจ่ายเลย18เดือนจ้ะเลิศเลยนะฮะแล้วก็ยังร่มรื่นใกล้ชิดธรรมชาติคลับเฮาส์2ชั้นสระว่ายน้ำนาร่มฟิตเนสติดแอร์บนทำเลที่ตอบโจทย์คนทำงานห่างจากถนนวันลิวันนะครับเพียง2นาทีโดยประมาณใกล้ทางมขสนามบินนะครับผมเดินทางง่ายรถไม่ติดครับอุ่นใจปลอดภัยนะครับยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยถึง5ระดับเลยราคานะครับเริ่ม 3.35 ล้านบาทถึง5ล้านบาทเนาะจองช่วงนี้เนี่ยรับส่วนลดไปเลยสูงสุด 300,000 บาทรับของทำชุดใหญ่แอร์ผ้าม่านเครื่องทำน้ำอุ่นฟรีค่าโอน0บาทครับ0834366643 Line Official นะครับพิมพ์ Asai LENEO ได้เลยและน้องๆเด็ก69ครับวันนี้ม.ศรีปทุมขอนแก่นนะครับทุนการศึกษารอบสุดท้ายวันสุดท้ายแล้วนะฮะน้องๆที่จบการศึกษาชั้นม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่าสมัครได้เลยนะ30ทุนสุดท้ายเท่านั้นนะครับรับไปเลยนะฮะ

ทียบเท่าสมัครได้เลยนะ30ทุนสุดท้ายเท่านั้นนะครับรับไปเลยนะฮะทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาทโดยไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับลงทะเบียนสมัครได้เลยนะฮะโทรได้ที่043ครับ224111หรือ0925374400เงื่อนไขเนี่ยเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยนะฮะแล้ววันนี้นะครับสินเชื่อเพื่อคนมีรถกับกรุงศรีออโต้คาร์ฟอร์คัสนะครับเรียกได้ว่าใครที่ต้องการเงินทุนไปหมุนเวียนในธุรกิจของคุณนะครับมากันได้เลยที่นี่นะฮะดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.24% เท่านั้นเองได้วงเงินเต็ม 100% ครับแล้วก็อนุมัติเงินไวนะครับภายใน30นาทีผ่านแอปโกบายกรุงศรีออโต้ผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนนะฮะสมัครได้เลยนะครับที่กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่นหรือโทร0432094000นะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเนอะส่วนความงามอีกหนึ่งคลินิกเสริมความงามดีๆที่นี่เลยเหมาะน้ำหวานคลินิกเนาะวันนี้ขอแนะนำกับคอร์สการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาครับหัตถการอันดับหนึ่งคนไข้เยอะที่สุดที่ดร.น้ำหวานคลินิกเทคนิคเนียนกริบไม่เป็นก้อนใต้ตาไม่ก้อนไม่ลำนะครับเก็บถุงใต้ตานะครับหรือว่าเคยมีปัญหามาก่อนเนี่ยมาได้เลยนะครับดูแลโดยทีมแพทย์ชำนาญการมากประสบการณ์ออกแบบเทคนิคการเติมรายบุคคลเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะครับที่สำคัญผลิตภัณฑ์มีอย.ตามกฎหมายเปิดกล่องต่อหน้าทุกเคสนะฮะพิเศษเลยช่วงนี้ถ้าไปใช้บริการที่ดร.น้ำหวานคลินิกทุกคนแจ้งได้เลยว่าฟังมาจากเบสเรดิโอนะจ๊ะคุณจะได้รับไปเลยกับเมโซคอเรียหน้าใสฉ่ำบาวครับมูลค่าถึง 2,500 บาทเลยนะฮะหรืออัดไลน์มาที่ไลน์ได้เลยนะครับอัดดร.น้ำหวานคลินิก KKN หรือเข้าไปดูรายละเอียดใน Facebook ได้เลยเซิร์ชว่าดร.น้ำหวานคลินิกนั่นเองฮะและทุกคนจ๋าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนสังเกตไหมครับว่าคนซื้อบ้านน้อยลงนะฮะแต่คนเช่าเนี่ยเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นทุกวันเลยด้วยเศรษฐกิจแบบนี้นะครับคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่าทางการซื้อนะฮะทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์แล้วก็หอพักเนาะเติมโตส่วนกระแสอย่างชัดเจนเลยแน่นอนนะครับนี่คือโอกาสเลยนะของคนที่อยากมีรายได้ประจำแม้ในวันที่เราเนี่ยหยุดทำงานนะครับคุณก็สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หรือหอพักปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องครับบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนทางคุณนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนทำกำไรได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกบริษัทรับเหมาเนาะไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะแต่ต้องเลือกนะครับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนมีผลงานการก่อสร้างจริงครับบริษัทที่ดีเนาะต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานวันนี้ฮะธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปเนาะเราก็มีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนนะครับเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพนะครับมีทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนนะฮะเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองการันตีเลยนะครับด้วยผลงานการก่อสร้างที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงเนาะสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการเลยอย่างที่บอกกันไปฮะว่าในวันที่คนส่วนมากยังเลือกการเช่านะครับมากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านเนาะดีมานด์อพาร์ตเมนต์นะครับแล้วหอพักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้ก็อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปนะมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณนะครับให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่าติดต่อเราได้เลยวันนี้ฮะพร้อมให้คำปรึกษาวางแผนแล้วก็ประเมินหน้างานให้ฟรีเลยนะจ๊ะแล้วยังมีโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆอีกมากมายเลยคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับที่ธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ป0908965556นะครับอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุน

0: เนาะต้องธนากุล Development Group เลยเดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อกับปังที่นี่ครับ Best Radio
1: Best FM 89ศูนย์รับ

0: ไปไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณธรรมเอาไปทำเอง
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: สมัครเลยค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
9: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
5: กรุ๊ปเซียวโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
10: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091 971 9988 The Extra

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: ไปไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณธรรมเอาไปทำเอง
3: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
4: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
3: นางไหนอ่ะ
4: ก็นี่ไง
5: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
3: ้เชื่อได้แน่นะ
4: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
3: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
4: อ่ะเป็นไง
3: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
6: เลิศ
7: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
8: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
9: นี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
10: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
9: ฟังอีกครั้งนะคะ900
10: พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทั้งนี้โฮมโปรจัดใหญ่โปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮมโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮมโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นประจำที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
11: Best FM 89
12: Hey Billy there

FM 89 เพลงโดนร้องตามได้ Bass FM

0: Girls. Yes, I'm Girls.
1: Girls นี่นี่นะครับลิซ่าอานิต้าแล้วก็ไลมานะครับเนาะเพลงนี้นะฮะกับเพลงฟุตบอลโลกปีล่าสุดเลยรู้สึกว่าตอนนี้มาในรอบรองชนะเลิศแล้วใช่ไหมกับ4ทีมสุดท้ายปะถ้าฟังดูข่าวจำไม่ผิดนะครับนี่ไม่ค่อยได้ดูบอลเท่าไหร่ไงแต่บอกว่าปังเชื่อว่าทุกคนที่ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลและกำลังติดตามนะครับกับฟุตบอลโลกเนี่ยนะกำลังจะเชียร์ทีมที่คุณบอกว่าชื่นชอบกันอย่างแบบเต็มที่สนุกสนานกันอย่างแน่นอนนะฮะอ่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นยังมีเจนี่นะครับกับไลฟ์เจนี่นะครับเป็นเวอร์ชันลิมิตเนาะและ1เพลงนะครับนะจาก Charlie XCX นะครับ Grace นั่นเองฟีเจอริ่งกับ Billie Eilish ฮะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะครับก็มาพูดถึงสิ่งดีๆกันที่ Artitude Clinic กันหน่อยดีกว่าเพราะว่าเขาเป็นอีกหนึ่งคลินิกเสริมความงามที่มาเปิดสาขาแรกนะครับในภาคอีสานแล้วก็คือจังหวัดขอนแก่นนี่แหละนะครับผมเนาะเป็นคลินิกรักษาสิวที่ได้รับความนิยมนะครับและมีชื่อเสียงในเขตทั้งภาคเหนือและกรุงเทพเลยนะฮะวันนี้คุณไม่ต้องไปไกลแล้วนะครับที่จังหวัดขอนแก่นของเราเป็นสาขาแรกในภาคอีสานเลยเน้นการรักษาสิวดูสิวเลเซอร์รอยดำรอยแดงรอยสิวนะครับเราก็จะบอกว่ามีคุณหมอนะฮะอยู่ที่คลินิกประจำทุกวันเลยเนาะรักษาแบบตรงจุดนะครับไม่มีเลี้ยงค่ายึดตามเบสรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดนั่นเองนะครับคุณมั่นใจได้เลยนะฮะมีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้าเพื่อตรวจวัดปัญหาผิวเบื้องต้นและใช้เทียบผลการรักษาหลังทำด้วยนะครับที่สำคัญมากๆเลยในคลิปที่ต้องทานยาสิวเนาะทั้งคลินิกเขาก็มีการโคกับลับตรวจเลือดนะครับเพื่อเช็คค่าตับก่อนให้คนไข้ทานยาสิวนั่นเองเน้นความปลอดภัยแล้วก็ให้ได้ผลดีที่สุดนั่นเองนะครับราคาเริ่มต้นครั้งละ690บาทเนาะได้ยากินยาทาแถมฟรีไปในคอร์สเลยฮะก็มาปรึกษากับคุณหมอก่อนได้ฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับคลินิกตั้งอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเลยนะครับหาไม่ยากเลยเขาไปดูรายละเอียดได้ใน Facebook นะครับเซิร์ชเลยว่า Attitude Clinic ขอนแก่นนั่นเองนะฮะแล้ววันนี้ข่าวนี้มากๆเลยสำหรับสำหรับชาวอีสานทุกท่านเลยเพราะว่าที่โฮมโปรเขามีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะภาคอีสานเลยนะครับบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมนะครับโฮมโปรเขาจัดใหญ่โปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมนะเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮมโปรแพลตวีซ่าแพลตินัมนะครับใช้ช้อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทเลยที่โฮมโปรภาคอีสานเท่านั้นนะครับรีบมาช้อปกันได้เลยที่โฮมโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569นะครับไปจนถึง23กรกฎาคม2569นี้นะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดนะครับจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเนาะและอีกหนึ่งโครงการใหม่นะครับของโครงการหมู่บ้านสุภาลัยนะครับสุภาลัยการวิวสีจันทร์แอร์พอร์ตนะเดินทางสะดวกนะฮะแล้วก็เชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและส่วนส่วนกลางขนาดใหญ่3ส่วนเลยท่ามกลางกลิ่นแอร์สไตล์ยุโรปนะฮะผมเนาะจองช่วงนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าพิเศษมากๆเลยนะฮะรับไปเลยรถยนต์ไฟฟ้าเจคู1คันนะครับแล้วก็ส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทจ้ะ ราะฉะนั้นนะมากันได้เลยนะครับที่โครงการหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook นะครับเซิร์ชเลยว่าสุภราชจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720นั่นเองจ้าเดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาเบรกหน้าหลากหลายเพลงรอเสิร์ฟให้ได้ฟังกันอยู่เดี๋ยวตอนนี้พักฟังสิ่งดีๆกันแป๊บหนึ่งจ้า
0: Hit music belongs here on your number one station.

0: เมนต์กรุ๊ป
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูซิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงาน Expo ขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
8: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
9: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
10: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนโปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
9: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
10: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
11: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สูตรทั้งทรีทเมนต์ซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
14: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
13: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
0: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาท่าฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังท่าฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ท่าเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime Lake View บึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @sign LENEO โทร0834366643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โออ
1: ยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
5: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: Best FM 89 Best FM 89 คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Best FM 89
1: โอเคจะกลับกี่โมงอ่ะ
2: ไม่ดึกไม่ดึกเที่ยงคืนกลับ
1: แล้วที่สองสาวในไอจีไหนยังไง
2: พี่ก็แค่เลื่อนผ่านนะจ๊ะ
1: และนี่กินเหล้าจนตับ

Best FM 89Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

อันนี้นะครับของจันซูมีนะคะเคอร์เซอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะหนึ่งเพลงนะครับของ Iron Boy กับเพลงที่มีชื่อว่า Baddy นะครับงานจากจัสมินฟิชเชอริ่งกับจัสมินด้วยนะฮะแล้วก็ออริจินอลเนี่ยเป็นของแซนแบง

0: นะแล้วก็ออริจินอลเนี่ยเป็นของแซนแบงค์นะครับพี่ชายก๊อปใหม่นั่นเองเนาะกับเพลงอะไรวะนั่นเองนะครับแต่เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่มีน้องกระแตนะครับ MP นะครับแล้วก็ F Hero รวมไปถึงทำไทยด้วยนะฮะเนาะเพลงนี้อะไรวะนั่นเองแล้วก็Good Boy นะครับงานจับ Bad Mixy Featuring กับ Boy Fine นั่นเองและ I Wanna Go ของ Britney Spears ด้วยนะฮะผ่านไปหลากหลายเพลงกันเลยทีเดียวตอนนี้บ่ายโมงกับอีก32นาทีฮะทุกคนฝากกันไว้ด้วยนะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับกับการจัดทุนการศึกษารอบสุดท้ายนะน้องๆเด็ก69ทุกคนเลยมหาวิทยาลัยศรีประทุมขอนแก่นนะครับถือว่าเป็นมอเอกชนที่ติด1ใน5มอเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยนะถ้าน้องๆยังไม่ได้สมัครนะครับมาสมัครได้เลยน้องๆที่จบม6กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่าสมัครในภายในวันนี้นะฮะรับไปเลยทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาทนะฮะโดยไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นเลยนะจ๊ะ30ทุนสุดท้ายและวันนี้วันสุดท้ายแล้วด้วย043ครับ224111และอีก1เบอร์ครับ0925374400นั่นเองนะฮะฝากกันไว้ด้วยที่นี่มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นนั่นเองจ้าอ่ะเบรกกันปั๊บครับเดี๋ยวกลับมาเบรกหน้าเปลี่ยนโหมดมาเป็นเพลงช้ากันหน่อยดีกว่าเนาะเดี๋ยวตอนนี้พักฟังสิ่งดีๆกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาจ้า
1: Best FM 89
2: Best FM 89
1: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Development Group
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
2: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: มือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำเอง
7: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
8: ถูกเสมอ
7: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47 ถึง 15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: สมัครเลยค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่ง

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โอ
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาทั้งถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
4: ่กรุ๊ปเสือโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grungseeauto หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำ
7: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
8: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
9: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
10: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
11: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
10: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
12: พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทั้งนี้โฮโปรจัดใหญ่โปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮโปรภาคอีสานเท่านั้นฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
13: Best FM 89
14: Best FM 89
13: คลื่นนี้เพลงเพราะ

Nightlife Dish นั่นเองนะครับจาก The Kid LAROI นั่นเองทุกคนแล้วก็ Edison Rex นั่นเองนะครับกับ Diet Pepsi เนาะแล้วก็รวมไปถึง Burst of a Feather นะครับกันจาก Billie Eilish แล้วก็

0: ทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทน์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
7: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
8: Best FM 89
9: Best FM 89
8: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: หนึ่งเพลงนี้นะครับงานจากเจฟซาเตอร์นะฮะหนุ่มดอกคนนี้กับเพลงวิไม่ใช่วิมานเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องวิมานหนามนั่นเองเธอแต่ว่าเพลงนี้ชื่อว่าเหมือนวิวาน้อเพาะมากนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นหลากหลายเพลงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเพลงประกอบซีรีส์เรื่องฟูเฮานะฮะแล้วก็รวมไปถึง I Think I นะครับอันนี้ก็เป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องฟูเฮาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ Big Big World นะครับงานจากอามิเรียนั่นเองนะฮะและ Come Back To Me จากอุทดะนิคารุรวมไปถึง1เพลงใหม่ครับของคริสติน่าซาต้านะครับแชมป์ The Voice 40,000 สมัยใช่ไหม นะฮะนะครับหรือว่านูนิวใช่ไหมชื่อนูนิวปะหรือนีนิวอ่ะนี่สักนี่แหละคริสติน่าซาต้านี่แหละนะครับผมเนาะหุยว่าไปเพราะนะเอาจริงๆชื่อเพลงบอกฉันทีนะฮะบ่าย 2:33 นาทีนะครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้จะเรามาพูดถึงนะครับในยุคเศรษฐกิจแบบนี้กันหน่อยดีกว่าสังเกตไหมคะว่าคนนะครับซื้อบ้านน้อยลงแต่คนเช่าเนี่ยเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นทุกวันเลยเศรษฐกิจแบบนี้เนาะคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่านะครับแทนการซื้อนะฮะทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์และหอพักเติมโตนะฮะส่งกระแสแบบชัดเจนเลยแน่นอนนะครับนี่คือโอกาสเลยนะของคนที่อยากมีรายได้ประจำฮะแม้ในวันที่เราเนี่ยหยุดทำงานเนาะคุณก็สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์นะครับหรือหอพักนะฮะปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องนะครับบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนแทนคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถทำกำไรให้คุณได้นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกบริษัทรับเหมาครับไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะแต่ต้องเลือกนะครับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนนะครับมีผลงานการก่อสร้างจริงนะครับบริษัทที่ดีเนี่ยต้องส่งมอบงานตรงเวลาแล้วก็ไม่ทิ้งงานนั่นเองวันนี้ฮะธนากุล Development Group นะครับเรานะครับก็เรียกได้ว่ามีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพฮะมีทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนเนาะเพื่อให้คุณได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองนะฮะการันตีเลยด้วยผลงานการก่อสร้างนะครับที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงนะฮะสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการเลยเนาะอย่างที่บอกฮะในวันที่คนส่วนมากยังเลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะครับดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้ก็อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปเนาะมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณนะฮะให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่าติดต่อเราได้เลยวันนี้ครับพร้อมให้คำปรึกษาวางแผนแล้วก็ประเมินหน้างานให้ฟรีนะครับอ๋อก็สามารถนะฮะคลิกเลยนะครับที่ธนากุล Development Group นะครับหรือโทร0908965556นะครับ0908965556เนาะยังมีโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆเพิ่มเติมให้คุณอีกมากมายเลยนะเพราะฉะนั้นอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากุล Development Group เลยโอเคฮะเบรกกันปั๊บเดี๋ยวกลับมาจ้ะ
1: Best FM 89
2: Best FM 89
1: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: มึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
1: นนท์ไม่ได้ทำ
2: คุณธรรมเอาไปทำเอง
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไว้ใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: สมัครเลยค่า Forecast ฉันเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งสีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โอ
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
4: กรุ๊ปเซียวโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grungsiauto หรือโทร0432094400กรุ๊ปเซียวโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทั้งนี้โฮโปรจัดไงโปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
3: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
4: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
3: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
5: Best FM 89
6: Best FM 89
5: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: หนึ่งซิงเกิลนี้นะครับงานจากเอสซีลันนะครับคามิระคาเบโรด้วยนะครับ Choose of the Border นั่นเองนะฮะแล้วก็ดวงใจจากปามี่ครับภาวนาจากมีอยู่3เพลงเพราะในเบรกนี้นะครับตอนนี้ก็บ่าย 2:51 นาทีนะเดี๋ยวตอนนี้มาพูดถึงอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับของสุภไรนั่นเองนะครับหมู่บ้านสุภไรโครงการใหม่เลยกับสุภไรแกนวิวสีจันทร์แอร์พอร์ตนั่นเองนะคะบอกได้เลยว่าที่นี่เดินทางสะดวกนะฮะเชื่อมต่อถนนสีจันทร์นะครับแล้วก็ในโครงการยังมีสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่เลยนะจ๊ะแล้วก็อยู่แบบตกแต่งเป็นกลิ่นสไตล์ยุโรปครับให้ทุกจังหวะชีวิตของคุณบรรเลงด้วยความสุขอย่างแท้จริงนะแล้วก็ถ้าจองช่วงนี้เนี่ยนะฮะบอกไปเลยบอกได้เลยว่าพิเศษมากพอเลยปะเพราะว่าเขาแถมไปเลยนะครับกับรถยนต์ไฟฟ้า G คูลและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทเลยแล้วก็ยังมีนะครับราคาบ้านให้คุณได้เลือกหลากหลายราคาเลยเริ่มต้องแต่นะฮะ 3.29 ล้านบาทไปจนถึง15ล้านบาทเลยนะฮะมากันได้เลยเนาะที่โครงการสุภไรแกนวิวสีจันทร์แอร์พอร์ตครับหรือเข้าไปดูได้ใน Facebook เลยนะฮะเสิร์ชเลยว่าสุภไรจังหวัดขอนแก่นนะฮะหรือโทร1720จ้าเดี๋ยวตอนนี้มี1เพลงเพราะๆนะครับของคุณแม่มาราคารีนั่นเองนะครับ We Belong Together มาฝากกันด้วยนะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้และเดี๋ยวกลับมาเจอกันท้ายชั่วโมงนี้จ้า
1: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

We belong together นี่นี่นะครับอีกหนึ่งเพลงเพราะๆของ Mariah Carey เนี่ยฮะก็เป็นเพลงปิดเบรกนี้นะครับผมเนาะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เบรกหน้ากันทุกคนฝากกันไว้ด้วยนะสำหรับโครงการหมู่บ้านของเลอนีโอนะครับเขามีหลากหลายโครงการเลยนะและในเบรกนี้นะครับขอแนะนำเลยนะฮะกับโครงการเรนิโอเลี่ยงเมืองสีจันนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าที่นี่เนี่ยพิเศษมากๆเลยนะครับผมเนาะเพราะว่าตกแต่งเป็นสไตล์โมเดิร์นมาเจสติกนะครับหรูลงตัวครบทุกฟังก์ชันแถมยังประหยัดเงินในกระเป๋าคุณด้วยนะเพราะว่าที่โครงการเนี่ยเขาอะได้รับรางวัลบ้านประหยัดพลังงานเบอร์5เลยจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับปลอดภัยการันตีความร่มรื่นเลือกใช้วัสดุเกรดพรีเมียมรองรับทุกเจเนอเรชันเลยนะฮะเฟสสุดท้ายติดส่วนอังกฤษครับสังคมดีเพื่อนบ้านดีแบบไม่ต้องลุ้นเลยนะฮะลาฟังก์ชันก็ดีมากๆเลยนะครับมีทั้งห้องนอนล่างเงี้ยครัวไทยโรงจอดรถห้องเก็บของในบ้านขนาดใหญ่ฟรีจัดสวนสวยให้คุณพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะฮะทำเลก็เดินทางสะดวก5นาทีโดยประมาณก็ถึงถนนสีจันทร์39ใกล้ทั้งแมคโครโลตัสและโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นนะครับปกติ 4.4 ล้านบาทนะตอนนี้เหลือ 3.99 ล้านบาทเท่านั้นนะจ๊ะรับไปเลยของแถมเพิ่มชุดใหญ่และฟรีค่าโอนส่วนบาทพิเศษ3ครอบครัวเท่านั้นนะครับ0834366643นะครับโทรได้เบอร์นี้เลยหรือจะแอดไลน์ก็ได้เนาะพิมพ์ assign L-E-N-E-O ได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกกันก่อนจ้าเบรกหน้าเดี๋ยวกลับมาหลากหลายเพลงมาฟังด้วยกันที่นี่ Best Radio ครับ Hit music belongs here on your the number one station

0: best radio
1: the one station
2: best fm 89 best fm 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KISS
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
7: ดียังไงหรอ
6: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
8: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลางสามสวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
9: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุม

0: บนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
1: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
0: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
2: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
3: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
4: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
3: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
4: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โอ
2: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
3: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวกลมๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

Like You นั่นเองนะครับงานจาก Adele นะครับเนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นหลากหลายเพลงเพราะเลยความเดิมตอนที่แล้วนะครับงานจากสาวๆซาซ่านะครับ Timbaland นะครับ Apologize Featuring กับ One Republic นั่นเองแล้วก็แค่1คำ1ข้อความจากพี่ Katria English นะครับรวมไปถึงเพลงแรกในเบรกนี้ด้วยFirstไลฟ์นั่นเองนะฮะงานจากเจสซี่จีครับผมโอเคทุกคนบ่าย 3:31 นาทีแล้วเนี่ยฮะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อในเบรกหน้านะแต่ว่าตอนนี้แน่นอนนะครับจะบอกว่าAttitude Clinic ครับเขามาเปิดสาขาแรกนะฮะที่ภาคอีสานแล้วนะทุกคนนั่นก็คือจังหวัดขอนแก่นบ้านเรานี่แหละนะครับซึ่งจะบอกว่าเป็นคลินิกรักษาสิวที่ได้รับความนิยมนะฮะในเขตทางภาคเหนือและกรุงเทพเลยนะฮะซึ่งเขาเน้นการรักษาสิวหลุมสิวเลเซอร์รอยดำรอยแดงรอยสิวนะครับผมเนาะมีคุณหมออยู่ที่คลินิกประจำทุกวันเลยนะสามารถมาปรึกษาปัญหาผิวก่อนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเน้นการรักษาแบบตรงจุดไม่มีเลียงค่ายึดตามเบสไลน์งานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดเนาะเขายังมีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้านะคะเพื่อเช็คปัญหาผิวเบื้องต้นและใช้เทียบผลการรักษาหลังทำอีกด้วยนะฮะส่วนเคสที่ต้องทานยาสิวเนาะทางคลินิกนะฮะก็มีการโคกับหลับตรวจเลือดเพื่อเช็คค่าตับก่อนนะเน้นความปลอดภัยและให้ได้ผลดีที่สุดนั่นเองจ้าราคานะครับเริ่มครั้งละ690บาทจะได้ยากินยาทาแถมฟรีไปในคอร์สเลยนะก็สามารถมากันได้เลยนะครับคลินิกอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาล นะครับติดถนนมิตรภาพเลยฮะไม่ยากแค่หรือเข้าไปดูรายละเอียดก่อนได้เลยใน Facebook นะครับเซิร์ชเลย Attitude Clinic ขอนแก่นจ้ะ

0: แล้ววันนี้นะครับกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเนาะวันสุดท้ายแล้วด้วยกับทุนการศึกษารอบสุดท้ายสำหรับน้องๆเด็ก69นะครับ30ทุนสุดท้ายภายในวันนี้นะฮะมาเลยน้องๆที่จบชั้นม.6 นะครับกศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่ามาสมัครและก็รับทุนการศึกษาไปเลยสูงสุดนะฮะ 10,000 บาทโดยไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะและสอบถามเพิ่มเติมนะฮะกดโทรศัพท์นะครับมาได้ที่เบอร์นี้เลย0435224111และอีก1เบอร์เนาะ0925374400นะฮะถือว่าเป็นมอเอกชนนะจ๊ะที่ติด1ใน5นะฮะมอเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยมาเรียนกันได้เลยฮะโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกกันก่อนเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อเบรกหน้าจ้ะ
1: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Development Group
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำ
6: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
7: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
8: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
9: ถูกเสมอ
8: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
11: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
9: มือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำ
6: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
12: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
13: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
12: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
10: ่กรุ๊ปเซียวโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุ๊ปซีออโต้หรือโทร0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime Lake View บึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โอ
2: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
3: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
2: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
4: พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทางนี้โฮโปรจัดใหญ่โปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮโปรภาคอีสานเท่านั้นฝากมาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นประจำที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
5: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
6: ต้องการแผน
7: Best FM 89
8: Best FM 89
7: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: หนึ่งเพลงนี้นะครับคิดถึงอีกแล้วนะครับเนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับหลากหลายเพลงเลยนาฬิกาทรายจากโบกี้ไลออนนะครับจำได้ว่าลืมในวงเล็บ Fastback นะครับจากน้องวิลเลียมนั่นเอง Until I Found You นะครับสเตฟานซานเซสนั่นเองเนาะแล้วก็หนึ่งเพลงแรกนะครับวิทนีย์ฮูสตันนั่นเอง I will always love you ฮะ16นาฬิกาครับกับอีก1นาทีนะฮะเดี๋ยวปังส่งทุกคนนะครับฟังสิ่งดีๆกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาอยู่ต่อกับน้องพริกโก้สวยๆนะครับส่วนปังเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะครับเหมือนเดิมที่นี่ Best Radio จ้าสวัสดีครับ
1: Best Radio เคลื่อนฮิตอันดับ1ของชาวขอนแก่นBest Radio
2: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
6: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
5: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: Development Group
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
4: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
3: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
4: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจากสุแพทย์ในตลาดจอมพลยังกับ CJ มอร์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร0942398699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
5: 7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
7: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์

0: นิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
1: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
2: พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทั้งนี้โฮมโปรจัดใหญ่โปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮมโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮมโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
3: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
4: ่อมีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ม10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
3: ์ Welcome toคุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Base Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Base Radio โดย DJ ปุ๋ยธันดารินสีม่วงงาม
4: Base Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Base Radio

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปเพราะคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำ
3: คุณธรรมเอาไปทำ

0: เมนต์กรุ๊ป
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู

LERNIO โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLERNIO PRIME เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง LERNIO เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู LERNIO PRIME AIRPORT มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: าหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณธรรมเอาไปทำเอง
3: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
4: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
3: นางไหนอ่ะ
4: ก็นี่ไง
5: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
3: ้เชื่อได้แน่นะ
4: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
3: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
4: อ่ะเป็นไง
3: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
6: เลิศ
7: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัย Grand View สีจันทร์ Airport ลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
8: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
9: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
10: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
11: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude ClinicBe your comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
12: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car for Cash
13: ถูกเสมอ
12: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car for Cash เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car for Cash เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: สมัครเลย Car for Cash ฉันเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
15: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์ Contemporary ด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091 971 9988
1: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
13: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟๆหลักร้อยได้ที่
16: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
17: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

รากฏว่ายังไงจ๊ะอุ้ยลูกหลานแฮปปี้เลยพี่สิงโตร้องปุ๊บลูกนี่คือสามารถร้องตามได้จนวันหนึ่งก็น่าจะอัดเพลงนี้เก็บไว้นะคะเพราะถ้าสมมติว่าไม่ทำอะไรเลยเพลงนี้ก็อาจจะหายไปตามกาลเวลาเมื่อลูกๆเนี่ยค่อยโตขึ้นเนาะเพลงนี้ก็เลยกลายเป็นความทรงจำนะคะของพี่สิงโตและก็รวมไปถึงลูกของเขาเนาะใช้ในการกล่อมนอนส่วนเราน่ะหรอถึงแม้ว่าจะโตแล้วแต่ว่าเราก็ชอบเพลงแนวนี้ถูกต้องปะล่ะฟังแล้วมันก็ฟีลกู๊ด

และในช่วงนี้นะคะขออนุญาตพักในเรื่องราวของเพลงสักครู่เดียวนะคะขอบคุณด้วยสำหรับผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมส่งเพลงเพราะกับเราในชั่วโมงแรกตรงนี้กับด้านของเลอร์นิโอพรามเลกวิวบึงทุ่งซางค่ะเราจะตัดสินใจมีบ้านสักหลังหนึ่งก็ต้องเลือกกันคือเรียกได้ว่าพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพราะว่าบ้านที่ใช่นะคะก็ต้องมีฟังก์ชันที่ครบสวยโดนใจสังคมต้องดีมีความเป็นส่วนตัวเดินทางเข้าออกสะดวกที่สำคัญราคาต้องน่ารักกับเราด้วยวันนี้ขอแนะนำค่ะเลอร์นิโอพรามเลกวิวบึงทุ่งซ่างโครงการที่ทำให้คุณนั้นไม่ต้องเสียเวลาเปรียบเทียบเพราะว่าบ้านทุกหลังนะคะได้ความเป็นพรีเมียมส่วนตัวที่สำคัญโครงการของเราเนี่ยยังได้รางวัลการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานเบอร์5นะคะจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยด้วยนะที่สำคัญคือส่วนกลางก็ใหญ่คลับเฮ้าส์หรูร่มรื่นพร้อมทำเลซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่นกันเลยใกล้ตลาดจอมพลศูนย์ราชการและเดินทางเพียงแค่2นาทีถึงบึงทุ่งสร้างใครที่อยากจะได้บ้านใกล้เซ็นทรัลแคมปัสนะคะอันนี้เดินทางแค่10นาทีดังนั้นนะคะตรงบริเวณจุดนี้ถือว่าเป็นจุดกลางเมืองดังนั้นคุณจะไปทำงานคุณจะไปช้อปปิ้งนะคะโซนนี้ก็จะใกล้ค่ะและสุดนั้นเราได้มีการเปิดจองบ้านหรูนะคะทำเลโซนหน้าสวนใกล้กันนะคะกับคลับเฮาส์สไตล์รีสอร์ทให้ฟิลสเตย์เคชั่นนะคะในทุกวันที่กลับบ้านมาในราคาเริ่มต้นเพียง 4.2 เรื่อยไปจนถึง7ล้านบาทช่วงนี้นะคะก็จะได้รับส่วนลด 400,000 รวมไปถึงของแถมในวันโอนด้วยถ้าไม่อยากจะพลาดดีลนี้ทำเลนี้นะคะโทรไปได้เลย065-685-1555แล้วก็รวมไปถึง LINE Official ด้วยนะคะพิมพ์เครื่องหมายแอสไซน์ตามด้วย LENEO ค่ะเลือกทั้งทีดีที่สุดเลือกเลอร์นิโอพรามเลกวิวบึงทุ่งซางค่ะ

ช่วงนี้ท่านใดค่ะที่อยากจะเติมเต็มใบหน้าด้วยฟิลเลอร์นะคะวันนี้แนะนำให้คุณไปนะสำหรับดร.น้ำหวานคลินิกที่นี่นะคะการันตีด้วยรีวิวความประทับใจบอกต่อเป็นจำนวนมากค่ะมาตรฐานคลินิกแพทย์ความงามประสบการณ์ด้านการปรับรูปหน้าผิวพรรณความงามการชะลอวัยดูแลมาแล้วมากกว่า 20,000 เคสเราเน้นแก้ปัญหาคนไข้อย่างตรงจุดนะคะใส่ใจทุกเคสสัตการเลยในเรื่องของผลิตภัณฑ์มีอย.ตามกฎหมายแน่นอนกล้าที่จะเปิดกล่องต่อหน้าลูกค้าทุกเคสสแกนเช็ค QR code ได้เลยทำมาตรการเสร็จสามารถนำกล่องกลับบ้านไปได้ด้วยดังนั้นไม่มีการรีรันแน่นอนนะจ๊ะมั่นใจได้เลย

ว่าที่นี่เราใช้ทีมแพทย์ชำนาญการแล้วก็ผลิตภัณฑ์แท้ตรวจสอบได้เลยเป็นคลินิกที่เน้นในเรื่องของความปลอดภัยมีรางวัลการันตีระดับประเทศช่วงนี้มีโปรโมชั่นมากมายค่ะในช่วงกลางปีตรงนี้ลองเข้าไปดูในส่วนของรีวิวรวมถึงบริการด้านอื่นๆเพราะว่าไม่ได้มีแค่ฟิลเลอร์เนาะคลิกเข้าไปที่แฟนเพจ Facebook นะคะพิมพ์ดร.น้ำหวานคลินิก LINE @ค่ะดร.น้ำหวานคลินิก KKNพิกัดคลินิกจะตั้งอยู่บริเวณ4แยกสามเหลี่ยมภายในโครงการไดมอนด์สแควร์ติดร้านมดแดงมอเตอร์ค่ะคนฟังชาวเบสก็อย่าลืมแจ้งทางคลินิกด้วยนะคะว่าได้ยินโฆษณาจากเครื่องของเราก็จะมีตัวเมโสโคลีฟไลท์เป็นตัวหน้าใสฉ่ำวาวนะคะมูลค่า 2,500 บาทฟรีมอบให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณด้วยสำหรับหมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดี

หนึ่งซิงเกิลจากน้องปันนะจ๊ะชื่อเพลงว่าขอแค่นี้ forever in ever นะคะในช่วงนี้ใกล้หมดเวลาแล้วเหลือกับคุณปิดท้ายด้วยนะคะสำหรับธนากุล Development Groupอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจสำหรับคนที่อยากจะมีที่ดินว่างเปล่าเนาะอยากจะแปลเปลี่ยนเป็นรายได้นะคะในเรื่องของการสร้างหอพักรวมถึงอพาร์ตเมนต์ยังคงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจในจังหวัดขอนแก่นของเราเพราะว่าคนเข้ามาเรียนเข้ามาทำงานรวมถึงอยู่อาศัยในจังหวัดขอนแก่นของเราค่อนข้างเยอะนะคะคุณผู้ฟังถ้าวันนี้อยากจะสร้างหอพักรวมถึงอพาร์ตเมนต์นะคะวันนี้เดี๋ยวมีรับเหมาดีๆบริษัทรับเหมาดีๆที่มีความเป็นมืออาชีพกับทางด้านของธนากุล Development Group ที่นี่นะคะต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่ช่วยคุณในการคิดวิเคราะห์วางแผนแทนคุณค่ะตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งทำกำไรได้เลยการเลือกบริษัทรับเหมาในยุคนี้จะเน้นค่าในเรื่องของราคาอย่างเดียวไม่ได้เน้นในเรื่องของเพื่อนฝูงไม่ได้แล้วมีเรื่องมีราวกันมาเยอะแล้วกับคำว่าคนรู้จักทำให้เพื่อนฝูงทำให้จังสันจังซีสิ่งที่เราจะต้องยึดถือที่สุดเลยก็คือการเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนนะคะมีผลงานการก่อสร้างจริงบริษัทที่ดีก็จะต้องมีการส่งมอบงานตรงเวลาเนาะซึ่งที่นี่นะคะเรามีการส่งมอบงานตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงตรวจสอบได้จริงนะจ๊ะทุกโครงการจ้ะวันนี้สามารถจะปรึกษาพูดคุยค่ะเรามีบริการประเมินหน้างานฟรีพร้อมกับโปรโมชั่นเพียบติดต่อธนากุล Development Group นะคะโทร090-896-5556ค่ะบริษัทจะตั้งอยู่ถนนมิตรภาพเยื้องเซ็นทรัลนะดังนั้นเนี่ยอันนี้คือแจ้งไว้นะว่าเขามีออฟฟิศมีอะไรนะคะเป็นหลักเป็นแหล่งเนาะดังนั้นวางใจได้เลยขอบคุณด้วยสำหรับธนากุล Development Group นะคะช่วงนี้ใครเครียดในเรื่องของสิวบนใบหน้าบ้างยิ่งเครียดเนี่ยสิวก็จะยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ปริยะแนะนำคลินิกรักษาสิวดีๆโน่นหนึ่งเลยนะคะในจังหวัดขอนแก่นของเรากับทางด้านของ Attitude Clinic นะคะบางคนก็อาจจะเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามเพราะว่าเขาก็คือมีชื่อเสียงจากทางภาคเหนือรวมไปถึงกรุงเทพเนาะแล้วก็หลายคนก็ติดตามกันมาตั้งแต่ใน Facebook ใน TikTok นะคะวันนี้ก็มาแล้วนะคะที่นี่จะเน้นในเรื่องของการรักษาสิวหลุมสิวเลเซอร์รักษารอยดำรอยแดงรอยสิวซึ่งจะมีคุณหมออยู่ที่คลินิกประจำทุกวันคอยดูแลอย่างใกล้ชิดดังนั้นแนะนำคุณผู้ฟังนะคะว่าเข้าไปปรึกษาคุณหมอก่อนได้ฟรีนะคะในเรื่องของปัญหาบนใบหน้าเราแนวทางการรักษาเราจะเป็นยังไงจุดนี้เข้าไปพูดคุยกันก่อนได้เลยซึ่งจุดเด่นของที่นี่ค่ะเขาจะไม่มีการเลี้ยงไข้โดยจะมีการยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ล่าสุดเลยทีเดียวนอกจากนี้ก็จะมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ใบหน้านะคะปัญหาผิวตรวจวัดประเมินผิวกันในเบื้องต้นแล้วก็ใช้สำหรับการติดตามผลเทียบผลการรักษาหลังทำได้ด้วยที่สำคัญในเรื่องของการรักษาสิวนะคะบางเคสเนี่ยอาจจะต้องมีการกินยาสิวควบคู่เนาะจุดนี้ทางคลินิกเราเน้นในเรื่องของความปลอดภัยเป็นที่สุดเราได้มีการโคนะคะกับแลบตรวจเลือดค่ะเพื่อจะให้ลูกค้าไปตรวจเลือดเช็คค่าตับก่อนทานยาสิวเพื่อการรักษาสิวได้ผลดีรวมถึงปลอดภัยกันด้วยค่ะมาในราคาเริ่มต้นเพียงครั้งละ690บาทจะได้ยากินยาทาแถมฟรีในคอสแล้วเรียบร้อยยังไงลองเข้าไปปรึกษาคุณหมอก่อนได้ฟรีค่ะคลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพโลโก้สีฟ้าใช่เลยดูโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะที่ Facebook พิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยค่ะ Hit music belongs here on your number one station

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นBest Radio
1: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988 มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับจิลลี่ ES2 ซิตี้คาร์ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือกจิลลี่ ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้จิลลี่พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
5: ถูกเสมอ
4: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
6: กรุ๊ปซีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ๊ปซีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
9: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการ
10: สโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางมีรปภ24ชั่วโมงกล้อง CCTV รอบโครงการเข้าออกหมู่บ้านได้2ฝั่งถนนด้วยระบบ LPR กล้องอ่านป้ายทะเบียนรถช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
9: แวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
11: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
12: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
3: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
12: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
3: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

Development Group มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็น

0: ดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
2: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: Learneo โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearneo Prime Lake View บึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learneo เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learneo Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกLearneo
2: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
4: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
3: นางไหนอ่ะ
4: ก็นี่ไง
5: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
3: ้เชื่อได้แน่นะ
4: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
3: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
4: อ่ะเป็นไง
3: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
6: มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
7: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
8: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
9: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
10: พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทั้งนี้โฮโปรจัดไงโปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮโปรวี

0: ซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮมโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮมโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพไปให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099 212 4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอก

0: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เป็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำ
3: คุณธรรมเอาไปทำ

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอรารีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091 971 9988

0: Development Group
1: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
5: เอาไปทำกันเอง
6: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

ซิงเกิลค่ะปามี่นะคะร้องไห้ง่ายๆกับเรื่องเดิมๆเนาะเป็นเวอร์ชั่นPerformance Live Session นะคะเอาล่ะสำหรับในช่วงนี้บรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะพื้นที่ไหนฝนตกแล้วรายงานได้จะได้ระมัดระวังการเนาะขับรถเดินทางด้วยความปลอดภัยชอบแบบว่ามาตกในช่วงเลิกงานเป็นอะไรไม่แน่ใจนะจ๊ะเบิร์ดมือบอตกมันบอกย้ำฉันแต่งตัวงามงามวันนี้มีน้องมีนัดมีเดทกับผู้ชายนี่คือจบละลอนผมนี่คลายเชียวหลายคนนี่บอกว่าไม่แฮปปี้เวลาฝนตกทีไรเนี่ยแต่งหน้าเอ่ยก็หยือก็หยาบางทีจะไปเจอผู้ชมผู้ชายนี่คือจบละดัดผมเป็นยังไงลอนนี่คลายเชียวว่าจะได้ออกจากบ้านปุ๊บนี่คือลอนคลายเนาะแม่เนาะ

ในช่วงนี้พักในเรื่องของเพลงสักครู่เดียวนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีกันเริ่มต้นกันในชั่วโมงนี้ร้านแว่นยูนิคนะคะโดยจักษุแพทย์ช่วงนี้ท่านใดรู้สึกว่าการมองเห็นไม่ค่อยจะโอเคแล้วมองไปไกลๆไม่ชัดเหมือนเดิมแล้วล่ะหรือว่าอ่านข้อมูลนะคะในมือถืออ่านฉลากยาคือตัวอักษรเล็กๆตอนนี้คือเริ่มจะต้องมีการยืดแขนจนสุดเนี่ยปกตินี้จะเป็นพฤติกรรมของคนแก่แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นเราหมายความว่าอย่างเฒ่าหมายความว่าอย่างล่ะบ่มีอย่างหลายเฒ่าจ้ะเรื่องของสายตาไม่ใช่แค่ว่าในเรื่องของอายุนะคะแต่ว่ามันก็ส่งผลเนาะต่อการดำรงชีวิตใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าคุณมองไม่ชัดเนี่ยคุณก็จะเหนื่อยง่ายนะปวดตาทำงานไม่สบายเจอเพื่อนเจอฝูงเดินผ่านกันอ้าวจะมายิงยังหนูอ้ามันมองไม่เห็นจ้ะทีนี้สำหรับท่านใดนะคะที่รู้สึกว่าตอนนี้จำเป็นแล้วล่ะต้องตัดแว่นจริงจังแล้วเพราะว่าดำรงชีวิตเริ่มจะไม่ค่อยเลิศแล้วมองนู่นมองนี่ก็ไม่ชัดแล้วแนะนำนะคะควรจะไปวัดไปตรวจไปออกแบบเป็นกิจจลักษณะไปเลยเพราะการที่คุณไปลองสวมแว่นสำเร็จรูปเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันตอบโจทย์เสมอไปเพราะว่าบางทีหนึ่งเลยเลนส์พวกนั้นอันละ100-200ไม่รู้เลนส์อะไรใส่ไปแล้วเนี่ยส่งผลเสียต่อดวงตาไม้สองคือถ้าสายตาบางทีมันมีเอียงด้วยนะคะซ้ายขวาไม่เท่ากันเนาะอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตแนะนำร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ให้ค่ะที่นี่มีการควบคุมดูแลทุกขั้นตอนนะคะโดยคุณหมอตาโดยตรงนะดังนั้นนะคะที่เนี่ยเราก็จะมีการตรวจวัดสายตาที่ละเอียดเพราะว่าเขามีนักทัศนะมาด้วยให้คุณที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องการมองเห็นนะคะจะได้แว่นที่มองชัดสบายตาแล้วก็ใช้ได้นานยิ่งขึ้นมีหมดค่ะสายตาสั้นยาวเอียงแว่นโปรเกรสซีฟคุณภาพสูงมีแว่นกันแดดสายตาด้วยนะคะรวมไปถึงเลนส์พิเศษที่จะช่วยชะลอในเรื่องของสายตาสั้นในเด็กค่ะพิเศษเดือนนี้กรกฎาคมนะคะร้านแว่นยูนิคขอท้าไหนคุณมาพิสูจน์ความชัดนะคะแคมเปญเช็คตาท้าอัปเกรดเพียงแค่คุณนัดหมายในการตรวจสายตาที่ร้านรับสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลอัปเกรดเลนส์ฟรีทันทีไม่ว่าจะเป็นเลนส์เปลี่ยนสีอัตโนมัตินะคะเลนส์กรองแสงสีฟ้าชุดทำความสะอาดแว่นตารวมไปถึงให้คุณได้แว่นสเปกเทพในราคาย่อมเยาอย่าปล่อยให้การมองเห็นกลายเป็นปัญหาต่อไปและมาสัมผัสความคมชัดได้แล้ววันนี้ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ตั้งอยู่บริเวณถนนกสิกรทุ่งสร้างนะคะใกล้ตลาดจอมพลเยื้องซีเจมอนั้นหมายในการตรวจสายตาหรือโทรจองคิวร่วมกิจกรรมได้เลยโทร0942398699นะคะหรือว่าจะค้นหาแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์บน Facebook ได้เลยเพราะว่าดวงตาคุณมีเพียงแค่คู่เดียวให้เราช่วยดูแลนะจ๊ะ

งเกิลนะคะพี่ป๊อปปองกูลทีนี้นี่ก็กลายเป็นยูทูบเบอร์จริงจังไปเลยเนาะช่องปองกูล24ชอบดูนะคอนเทนต์คือไปกินบ้างล่ะไปเที่ยวบ้างล่ะเนาะสนุกมากเนี่ยช่วงนี้ใกล้หมดเวลาค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเตรียมตัวเคารพธงชาติเดี๋ยวขอบคุณนะคะสำหรับผู้ใหญ่ใจดีร่วมส่งเพลงเพราะกับเราในช่วงนี้จากด้านของ MG Urban นะคะช่วงนี้มีใครมีแพลนซื้อรถไฟฟ้าไหมจ๊ะหลายคนนี่เห็นแบบว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยขอนแก่นคนใช้รถไฟฟ้าค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็น้ำมันมันแพงอ่ะเราก็อยากจะมีรถไฟฟ้าเพิ่มเติมหรือว่าบางคนเนี่ย เรียกได้ว่าขับนะคะในการข้ามจังหวัดก็อยากจะได้รถไฟฟ้าที่วิ่งได้ไกลนะคะข้ามจังหวัดได้สบายๆเนาะแล้วก็ราคาย่อมเยานะคะวันนี้ขอแนะนำ MG Urban ค่ะต้องบอกว่าเป็นรถไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดจาก MG สดใหม่ล่าสุดเลยนะจ๊ะใครที่ชอบรถดีไซน์น่ารักเรียบหรูดูทันสมัยที่สำคัญคือขับง่ายด้วยนะใครที่เป็นประเภทถอยจงถอยจอดอะไรไม่ค่อยเป็นเนี่ยจุดนี้ตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าเขามีระบบช่วยจอดอัจฉริยะนะคะแล้วก็มีระบบช่วยการขับขี่ด้วยภายในห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายค่ะเบาะนั่งเนี่ยมีระบบเป่าลมด้วยนะด้านหลังนี้จุของได้เลยนะคะเยอะถึง480ลิตรแล้วก็สำหรับการชาร์จ1ครั้งวิ่งนี่ไกลสุดเนี่ยประมาณ530กิโลเมตรแต่ที่สำคัญบริการหลังการขายสบายใจได้เลยเพราะว่า MG เนี่ยเขามีศูนย์บริการทั่วประเทศเนาะ126แห่งนะคะรถคันนี้คุณไม่ต้องกังวลเขามีการรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์ชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานค่ะดังนั้นค่ะวันนี้ถ้าสมมติว่าคุณมีแพลนซื้อรถไฟฟ้านะคะแนะนำนะไปดู MG Urban นะคะคันจริงที่โชว์รูม MG ได้เลยทั่วประเทศตอนนี้ทุกโชว์รูมค่ะจะมีรถแนะให้คุณไปลองเทสต์ไดรฟ์นะคะไปดูได้ไปสัมผัสไปดูฟังก์ชันต่างๆนานานะคะความน่าสนใจของรถคันนี้นะที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศได้เลยนะคะ

0: ปิดท้ายสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะหมอน้ำหวานคลินิกของเราใครที่ช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าส่องกระจกแล้วไม่มั่นใจในเรื่องของบริเวณใต้ตาค่ะยิ่งถ้าอายุอานามเริ่มมากขึ้น 30-40 ใต้ตาจะเริ่มลึกนะคะบางทีเป็นเพราะว่ากระดูกใบหน้าของเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงค่ะถ้าปล่อยเอาไว้ใบหน้าของคุณองค์รวมจะดูโซมเหมือนคนไม่ได้นอนเนาะแต่ถ้าวันนี้สามารถจะแก้ไขแบบง่ายๆเลยที่สุดเลยคือการเติมเต็มด้วยฟิลเลอร์นะคะบริเวณจุดใต้ตาต้องหาคุณหมอเก่งนิดนึงวันนี้แนะนำให้นะสำหรับหมอน้ำหวานคลินิกที่นี่เขาก็จะมีเทคนิคการฉีดที่เนียนกริบไม่เป็นก้อนใต้ตาจะไม่เป็นลำค่ะมีการเก็บถุงใต้ตาไปในตัวด้วยนะคะดูแลโดยทีมแพทย์ชำนาญการไปถึงเนี่ยเขาจะมีการออกแบบเทคนิคการเติมรายบุคคลเคส by เคสเพราะว่าปัญหาแต่ละคนมาไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็ในเรื่องของฟิลเลอร์ไม่ต้องกังวลนะคะเราจะแนะนำโมเลกุลที่เหมาะสำหรับใต้ตาโดยเฉพาะของแท้แน่นอนนะคะเปิดกล่องต่อหน้าลูกค้าทุกเคสสแกน QR โค้ดโชว์เลยนะมีอย.ตามกฎหมายการันตีด้วยรางวัลระดับประเทศค่ะแล้ววันนี้คุณกำลังเซิร์ชข้อมูลนะคะว่าจะไปเติมเต็มใต้ตาเนาะคลินิกไหนในจังหวัดขอนแก่นดีวันนี้แนะนำให้นะคะต้องเป็นหมอน้ำหวานคลินิกเท่านั้นคลินิกตั้งอยู่บริเวณ4 แยก 3 เหลี่ยมภายในโครงการ Diamond Square ติดร้านมดแดงมอเตอร์ค่ะลองเข้าไปดูรีวิวก่อนได้นะคะประกอบการตัดสินใจที่ Facebook นะคะพิมพ์ดร.น้ำหวานคลินิก LINE @ดร.น้ำหวานคลินิก KKN ค่ะแล้วก็คนฟังชาวเบสแจ้งทางคลินิกได้เลยเพื่อจะรับของแถมเพิ่มเติมค่ะแจ้งได้เลยมาที่นี่เราว่าดิงโฆษณาจากเบสเรดิโอมอบให้นะจ๊ะสำหรับเมโสเคลียร์ไบรท์หน้าสายฉ่ำวามูลค่า 2,500 บาทฟรีเอาไม่เอาไม่เอาเอามานี่ได้ไม่เอานี่ดีเจขอได้ไหมนะจ๊ะเอาไปเถอะนะเพราะว่าเน้นในเรื่องของความน่าสายได้ทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วล่ะนะคะแจ้งชื่อคลื่นได้เลย Base Radio นะคะขอบคุณด้วยสำหรับหมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะ
1: ที่สุดทุกความฮิตที่สุดทุกความหมาย

0: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
2: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: โฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทางนี้โฮโปรแจ็คใหญ่โปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
2: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
3: เพราะที่นี่คือ KAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
4: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
5: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
4: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
5: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอร์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร0942398699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
6: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
7: ถูกเสมอ
6: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: สมัครเลยค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
8: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟๆหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
9: กรุ๊ปซีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟๆหลักร้อยได้ที่
1: กรุ๊ปซีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุ๊ปซีออโต้หรือโทร0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
10: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
11: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
12: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
13: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร

ท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091 971 9988 The Astra

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกLearnio
2: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ

ึ่งซิงเกิลใหม่จากส้มมารีค่ะหนังทุนต่ำนะจ๊ะนักแสดงคือเขาเรียกว่าไม่ค่อยจะอินเวลาเรานั่งดูหนังเนี่ยมันจะมีนักแสดงบางประเภทที่แข็งเป็นหินเป็นท่อนไม้คือเราดูแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ยไม่อินกับบทเลยนั่นนี่ก็เหมือนคนคนนั้นที่พยายามจะเสียใจที่ต้องเลิกรากับเราไปคือแอปร้องไห้แต่น้ำตาคือไม่ไหลสักหยดนะจ๊ะแอปเสียใจแอปคำพูดแอปนู่นแอปนี่ร้อยแปดพันประการว่าเราอย่างนั้นเราอย่างนี้เธอดีเกินไปฉันคงจะ1 2 3 4ความหมายอะไรคำพูดมากมายความหมายคืออยากเลิกความหมายคืออาจจะมีคนคนหนึ่งรอสแตนบายอยู่แล้วก็ได้เราก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากบอกว่าฝ่าไปซะลำคาญอยากเลิกก็เลิกไปอารมณ์ทรงอารมณ์เสียมาค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้ใกล้หมดเวลาแล้วหนอคุณด้วยนะคะสำหรับผู้ใหญ่ใจดีกับศูนย์ประชุมไคส์เขาบอกว่าปีนี้ยังคงมีงานอีเวนต์มากมายนะคะส่วนท่านใดที่มีความประสงค์จัดงานค่ะเลือกใช้บริการสถานที่จัดงานดีๆที่ดูแลคนโดยมืออาชีพกับด้านของศูนย์ประชุมไคส์ได้เลยอย่างตอนนี้มันมีเรื่องราวไฟไหม้ใช่ไหมคะต้องบอกว่าไคส์เนี่ยเรามีมาตรการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของก่อนการแสดงจะมีการเขาเรียกว่านำเสนอ VTR เนาะในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยนาทางหนีไฟต่างๆนานาอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วนะคะคุณผู้ฟังนะจะเริ่มคอนทรงคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะมีเขาเรียกว่า VTR show เนาะตำแหน่งของทางหนีไฟและที่สำคัญคือเจ้าหน้าที่นะคะพนักงานบุคลากรทุกคนที่อยู่ในศูนย์ประชุมไคส์ได้ผ่านการอบรมดูแลนะในเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ต่างๆนานานะคะในการช่วยเหลือประชาชนถ้าสมมติว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาจริงๆพนักงานเนี่ยผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้วบอกว่าสถานที่ที่ศูนย์ประชุมไคส์ตอบโจทย์การจัดงานทุกประเภทค่ะงานเล็กงานใหญ่งานภายในงานระดับจังหวัดงานระดับประเทศงานระดับนานาชาติเรียนเชิญได้เลยที่นี่เรามีทีมงานค่ะพร้อมให้คำปรึกษาดูแลสนับสนุนการจัดงานของคุณถูกขั้นตอนเลยจริงๆนะคะวันนี้สามารถจะติดต่อสอบถามในเรื่องของสถานที่จัดงานกับเราโทรไปได้เลย0953719554ค่ะส่วนประชาชนคนเราๆที่พร้อมจะไปเดินงานอีเวนต์แล้วก็อยากจะรู้นะคะว่าในช่วงนี้ที่ศูนย์ประชุมไคส์เนี่ยเตรียมจะมีงานอะไรกันบ้างมีคอนเสิร์ตไหมมีงานอีเวนต์อะไรของกงของกินเฟอร์นิเจอร์งานแฟร์งานอะไรมาตอนไหนจุดนี้เนี่ยแนะนำเลยนะคะเข้าไปกดไลค์แฟนเพจเราไว้ได้เลยพิมพ์ KICE KICE ได้เลยค่ะ

0: เนื่องกันสำหรับกรุงศรีออโต้โปรเกอร์ค่ะช่วงนี้ประกันรถคลายใกล้หมดแล้วนะคะจะเป็นรถยนต์รถไฟฟ้ารถบิ๊กไบค์เรียนเชิญได้เลยนะคะช่วงนี้เรามีประกันรถที่เซฟทั้งเงินเซฟทั้งรถกรุงศรีออโต้โปรเกอร์ประกันเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายค่ะเบี้ยสบายกระเป๋าคุ้มครองอุ่นใจผ่อนได้จ่ายสบายนะคะจะเป็นเงินสดหรือว่าผ่านบัตรเครดิตก็ได้เลยนอกจากนี้นะคะยังมีบริการช่วยเหลือบนท้องถนนด้วยจะยางแบนรถเสียรถชนไม่ต้องกังวล นะคะขับไปไหนเหมือนมีคนคอยดูแลแน่นอนต้องบอกว่ากรุงศรีออโต้เป็นโบรกเกอร์ค่ะดังนั้นเราพร้อมที่จะเปรียบเทียบประกันจริงจังนะคะคุณจะได้ดีลปังแบบออโต้วันนี้สามารถจะซื้อเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้แล้ววันนี้ที่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์สาขาใกล้บ้านนะคะหรือว่าจะเป็นที่ขอนแก่นของเราตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำนะคะหรือ043-209-400ได้เลยช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.

0: Development Group
1: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988 The
2: Extra Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศอยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
6: พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทั้งนี้โฮมโปรจัดไงโปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮมโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮมโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

ซิงเกิลเก่าๆนะคะถอนตัวเนาะพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดนะคะส่งที่ฟังกันในช่วงนี้ก่อนหน้านั้นมีคนใหม่มิสเตอร์ทีมด้วยนะคะแล้วก็นิกโรนอรีนะกับเพลงที่มีชื่อว่าเธอคือหัวใจของฉันนะคะใกล้หมดเวลาในชั่วโมงนี้ก่อนที่เราจะไปเตรียมตัวเนาะฟังข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงหนึ่งทุ่มตรงนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้ขออนุญาตกับคุณผู้สนับสนุนใจดีนะร่วมส่งเพลงเพราะกับเราในช่วงนี้กับทางด้านของสุภาลัยมีโอกาสไปดูกันแล้วหรือยังคะสำหรับโครงการใหม่แกะกล่องเนาะสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตต้องบอกว่าตรงนั้นทำเลดีด้วยนะคะติดถนนใหญ่เลยไม่ต้องตรอกซอกซอยใดๆทั้งสิ้นแล้วก็เป็นโครงการไซส์ขนาดใหญ่นะคะกว่า400หลังคาเรือนซึ่งถือว่าตอบโจทย์นะสำหรับคนที่อยากจะอยู่ในโครงการที่กว้างๆมีสวนส่วนกลางถึง3สวนมีสโมสรมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสและบ้านของเขาเนี่ยก็เป็นสไตล์ยุโรปด้วยนะคะให้ทุกจังหวะชีวิตเนี่ยถูกบรรเลงด้วยความสุขอย่างแท้จริงช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นโปรโมชั่นเปิดโครงการดังนั้นเนี่ยของแถมจัดเต็มนะรถยนต์ไฟฟ้าเจคูนะคะแล้วก็มีส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทให้ด้วยเริ่มต้นเพียง 3.29 เรื่อยไปจนถึง15ล้านใครที่สนใจค่ะไปเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างกับเราได้เลยเป็นประจำทุกวันนะพร้อมกับรับข้อเสนอโปรโมชั่นดีๆปักหมุดไปได้เลยนะคะที่สุพรรณไลน์แกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตหรือว่าอยากจะลองเข้าไปดูโปรโมชั่นอัปเดตประจำเดือนกรกฎาคมนี้ก็คลิกเข้าไปที่ Facebook ได้เลยพิมพ์สุพรรณไลน์จังหวัดขอนแก่นหรือว่าโทร1720ได้เลยค่ะ

0: ความคิด
1: ขอบคุณปิดท้ายสำหรับในชั่วโมงนี้ด้วยนะคะ Attitude Clinic ค่ะมาแล้วนะคะที่จังหวัดขอนแก่นของเราเป็นที่แรกในอีสานบ้านเราเลยนะคะที่นี่จริงๆต้องบอกว่ามีบริการมากมายแต่จะโดดเด่นในเรื่องของการรักษาสิวไม่มีเลี้ยงไข้ตอนนี้ใครมีความกังวลเรื่องสิวบ้างส่องกระจกแล้วไม่มั่นใจจะเป็นในเรื่องของสิวหลุมสิวเลเซอร์รักษารอยดำรอยแดงรอยสิวมีบริการครบนะคะครบวงจรในเรื่องของสิวเลยที่สำคัญคือคุณหมอจะอยู่ที่คลินิกประจำทุกวันดังนั้นเนี่ยเข้าไปคอนซัลต์ปรึกษาก่อนนะคะเพื่อที่จะวางแผนรักษาเฉพาะรายนะจุดนี้เข้าไปปรึกษาได้ฟรีจะได้รู้นะคะว่าแนวทางการรักษาเราเนี่ยจะเป็นเช่นไรทีนี้สำหรับที่นี่เขาจะเน้นรักษาตรงจุดไปเลยจะไม่มีการเลี้ยงไข้มันโบราณแล้วเนาะเลี้ยงไข้เหมือนแบบคลินิกรักษาสิวเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเลี้ยงอยู่นั่นแหละโอ้ยสิวเม็ดเดียวนี่เป็น8ปี10ปีพุ่นล่ะว่าแล้วจักเทียเลี้ยงเราอยู่นั่นนะจ๊ะแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาจะมีการยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ล่าสุดเลยแล้วว่าเป็นเขาเรียกว่าคลินิกที่นำสมัยเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ใบหน้าปัญหาผิวเกิดจากอะไรนะคะใช้ในการตรวจวัดประเมินผิวกันได้ในเบื้องต้นติดตามผลเทียบผลการรักษาหลังทำได้ด้วยดังนั้นเนี่ยตั้งแต่ก้าวแรกเนาะที่คุณเข้าไปรักษาที่นี่ before after นะคะเครื่องมือตัวนี้เก็บหมดเลยแล้วก็ที่สำคัญคือในบางเคสที่อาจจะต้องมีการทานยาสิวควบคู่นะคะจุดนี้ไม่ต้องกังวลเนาะเพราะว่าเขาจะมีการโคนะคะกับแลบตรวจเลือดค่ะเพื่อที่จะตรวจเลือดเช็คค่าตับก่อนทานยาสิวคุณทานยาสิวไปแล้วคุณก็จะอยู่ภายใต้ความปลอดภัยรวมถึงได้ผลดีด้วยพูดมาทั้งหมดทั้งมวลก็คือว่าเป็นอลังการเป็นแพงเป็นอย่างบอจะเริ่มต้นเพียงครั้งละ690บาทราคานี้ต้องบอกว่าเป็นราคาที่ย่อมเยานะเพราะว่าในราคานี้เนี่ยมียากินยาทาแถมฟรีในคอร์สแล้วเรียบร้อยแนะนำว่าเข้าไปคอนซัลต์ก่อนนะคะว่าสิวของเราเนี่ยมันจะต้องมีการรักษาอะไรยังไงคลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพนะคุณผู้ฟังที่จะเป็นอาคารพาณิชย์เนาะตรงบริเวณด้านหน้าต้นตาลเลยนะคะโลโก้สีฟ้าใช่เลยหรือถ้าสมมติว่าคุณอยากจะลองพูดคุยกับพี่แอดมินนะคะจุดนี้เนี่ยลองเข้าไปดูรีวิวได้ทาง Facebook พิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยขอบคุณด้วยสำหรับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยในชั่วโมงนี้นะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่พบคะแนนผิดปกติ 5,814 รายกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนรับรองบุตรผิดกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในวันที่17กรกฎาคมนี้เบื้องต้นพบกรณีน่าสงสัย200รายกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านให้คำมั่นที่จะปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยุติการกระทำที่ก้าวร้าวต่ออิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่พบคะแนนผิดปกติ 5,814 รายพร้อมตรวจนับคะแนนและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม
2: ่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ได้มีการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนดิบกับคะแนนที่มีการประกาศผลสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างละเอียดพบความผิดปกติของคะแนนสอบในกลุ่มผู้สอบผ่านทั้งสิ้น 5,814 รายซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะเร่งประสานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นผู้เก็บรักษากระดาษคำตอบต้นฉบับทั้งหมดเพื่อนำกลับมาตรวจนับคะแนนใหม่พร้อมทั้งจัดทำบัญชีและจัดลำดับผู้สอบผ่านใหม่ตามผลคะแนนที่เกิดขึ้นจริงรวมทั้งเตรียมจัดส่งรายชื่อผู้สอบที่พบความผิดปกติทั้งหมดให้แก่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณามีมติเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งโดยคาดว่าจะมีการพิจารณาตัดสินในวันที่23กรกฎาคมนี
3: ้คะแนนที่เรามาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยก็พบความผิดปกติ 5,000 กว่าคนเนี่ยนะครับก็แบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือคะแนนที่มันห่างกันชัดเจนอ่ะที่ถูกอัพขึ้นมานะ3,000 กว่าคนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่คือคะแนนเขาดีอยู่แล้วแต่เพิ่มขึ้นอีกแต่เพิ่มขึ้นไปที่พันกว่าคนและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่มันห่างกันแค่1คะแนนแล้วก็ไอตัวแผ่นเอกสารไม่ชัดอะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยประมาณ400กว่าคนทั้ง3กลุ่มเนี้ยรวมเป็น 5,814 คนเราก็จะส่งเนี่ยทั้งหมดเนี่ยให้กับทางกองกลาง
2: ด้านนายวันชัยจันพรประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.เปิดเผยว่ากระบวนการควบคุมจัดสอบมีความรัดกุมอย่างมากแต่ยังคงพบช่องโหว่ให้เกิดการกระทำความผิดซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งจัดการกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องส่วนกรณีที่มีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกลางปรากฏรายชื่อถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนนั้นบุคคลดังกล่าวได้แสดงความบริสุทธิ์ใจโดยการถอนตัวออกจากคณะกรรมการกลางทันทีตั้งแต่วันที่ปรากฏรายชื่อและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้การดำเนินงานทั้งหมดมีความโปร่งใสชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นในวันที่23กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณาผลการสอบยืนยันหากพบการทุจริตจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568ที่กองบังคับการปราบปรามพร้อมระบุว่าจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ในวันที่23กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อพิรุธการสอบโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ควรบรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับราชการจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จเพื่อป้องกันความเสียหายพร้อมย้ำว่าหากพบการทุจริตหรือเปิดเผยข้อสอบจนกระทบความสุจริตของการสอบอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลการสอบตามกฎหมายและผู้กระทำผิดจะต้องรับผิดชอบ
4: แต่ว่าอย่างไรก็ตามพอถึงสัปดาห์หน้าถ้าวันนี้กสท.นะครับมีมติเรียบร้อยว่าได้พบการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับได้พบการบิดเบือนผลเขาก็ต้องรายงานกรรมการกลางซึ่งผมก็จะต้องถามว่าแล้วใครจะรับผิดชอบในการที่ทักแล้วว่าไม่ให้บรรจุแล้วยังให้ไปบรรจุต่อขนาดกรมออกหนังสือไม่ให้บรรจุให้ชะลอก็ยังไปยกขอให้กรมยกเลิกการชะลอการบรรจุแล้วก็ดำเนินการบรรจุต่อไปนะตรงนี้ก็เดี๋ยวมันก็จะต้องอยู่ในพนักงานสอบสวนหรือคนที่เกี่ยวข้องก็จะต้องดำเนินการต่อไป
1: ด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตำรวจสอบสวนกลางดำเนินการตรวจสอบควบคู่ไปกับกระทรวงมหาดไทยโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว3รายได้แก่นายอัศวินโชติพนังที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์และนางสาวสัตพรธนพัชรภูคินน้องสาวของนายอัศวินขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ตั้งคณะไต่สวนพิเศษรองรับคดีแล้วหากพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจะขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมาย
5: ไม่หนักใจครับไม่หนักใจเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกเรื่องเหล่านี้ก็เรื่องอื่นๆด้วยครับให้ทำแบบตรงไปตรงมานะครับดังนั้นการพิสูจน์ความจริงก็มี2อย่างคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับเรื่องของคดีอาญาซึ่งคดีอาญาตอนนี้ก็ไปที่ปปช.ตามอำนาจของปปช.นะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่บชก.เกิดจากการร้องทุกข์กล่าวโทษครับ
1: สำหรับคดีนี้เริ่มจากการตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนพบการแก้ไขไฟล์ภาพกระดาษคำตอบการสอบอย่างผิดปกติจนกระทั่งศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาหลัก3รายและตำรวจเข้าตรวจค้น9จุดใน4จังหวัดจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมดโดยล่าสุดพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องและฝากขังต่อศาลแล้วพร้อมเตรียมสรุปสำนวนส่งสำนักงานปปช.ภายในวันที่24กรกฎาคมนี้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนรับรองบุตรผิดกฎหมายเบื้องต้นพบกรณีน่าสงสัย200รายเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่17กรกฎาคมนี
2: ้นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยกรณีมีโรงพยาบาลเอกชนอาจเกี่ยวข้องกับขบวนการรับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรให้เด็กชาวจีนเพื่อให้ได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบว่าเป็นคดีที่ตำรวจสืบสวนต่อเนื่องมาจากการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ก่อนพบความผิดปกติในการแจ้งชื่อบิดาและมารดาของเด็กกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือกรมสปส.จึงใช้อำนาจตามกฎหมายเข้าไปตรวจสอบและขอข้อมูลเวชระเบียนจากโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันว่าการขอข้อมูลไม่ได้หมายความว่าโรงพยาบาลมีความผิดแต่หากพบว่าร่วมกระทำผิดโดยเจตนาจะมีโทษตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541มาตรา37ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
6: ในส่วนของโรงพยาบาลก็ผิดตามพรบสถานพยาบาลปี41นะครับมาตรา73นะครับที่ก็บอกว่าสถานพยาบาลนะครับต้องมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับหากมีการแจ้งเท็จนะครับก็มีโทษจำคุกนะครับไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับสูตรกันในข้อที่จริงเป็นเคส by เคส
2: ด้านทันตแพทย์อาคมประจิตสุวรรณรองอธิบดีกรมสปส.กล่าวว่า

0: ็นเคส by เคส
1: ด้านทันตแพทย์อาคมประจิตสุวรรณรองอธิบดีกรมสปสกล่าวว่าขณะนี้ได้รับเอกสารจากโรงพยาบาลเอกชนที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำมาตรวจสอบแล้ว2แห่งโดยแห่งแรกพบข้อมูลที่คาดว่าน่าสงสัย196เคสส่วนโรงพยาบาลแห่งที่2มี4เคสโดยจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่17กรกฎาคมนี้ก่อนส่งข้อมูลประกอบการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหากยังมีข้อสงสัยและจำเป็นต้องตรวจพิสูจน์ทางพันธุกรรมหรือ DNA เจ้าหน้าที่ตำรวจจะประสานให้กรมสปส.ดำเนินการต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
2: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวพบผู้เสียชีวิตรวม32รายขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถกู้ภาพวงจรปิดได้ทั้งหมดแล้วพร้อมเร่งหาสาเหตุและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง
3: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตรวม32รายและผู้บาดเจ็บรวม77รายโดยผู้บาดเจ็บ39รายแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านแล้วส่วนผู้บาดเจ็บอาการหนักยังคงรักษาตัวอย่างใกล้ชิดส่วนการดำเนินคดีพนักงานสอบสวนทยอยสอบปากคำพนักงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถกู้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดภายในจุดเกิดเหตุได้ครบทั้งหมดซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานสำคัญในการตรวจสอบลำดับเหตุการณ์แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเหตุเพลิงไหม้เกิดจากความประมาทหรืออุบัติเหตุต้องรอผลตรวจพิสูจน์จากกองพิสูจน์หลักฐานประกอบกับพยานหลักฐานอื่นอย่างรอบด้านก่อนสรุปสาเหตุที่แท้จริงและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: ด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าหลังผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเข้ารับการรักษาตามสิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ครบระยะเวลา72ชั่วโมงแล้วได้มอบหมายให้กรมการแพทย์ประสานส่งต่อผู้ป่วยที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐตามสิทธิ์ของแต่ละรายโดยผู้ป่วยคนไทยที่ไม่มีสิทธิ์ประกันสุขภาพอื่นยังสามารถใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งกรมการแพทย์ได้ประสานและจัดระบบจับคู่โรงพยาบาลต้นทางและปลายทางเรียบร้อยแล้วยืนยันโรงพยาบาลปลายทางจะคำนึงถึงคุณภาพและความพร้อมในการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบมาตรการแยกไฟสาธารณะออกจากบินพร้อมสั่งลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มรอบบินเดือนสิงหาคมนี้
4: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและปรับโครงสร้างพลังงานไปสู่การแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมเช่นมีมติเห็นชอบให้แยกไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟฟ้าและเร่งปรับลดค่าไฟฟ้าให้กับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยทันที23ล้านครัวเรือนโดย200หน่วยแรก3บาทต่อหน่วยส่วนหน่วยที่201ถึง400และตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปยังคงอัตราเดิมโดยตัดต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะออกทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกระดับการใช้ได้รับประโยชน์จากการปรับโครงสร้างครั้งนี้นอกจากนี้ยังขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมกิจการให้เช่าที่พักอาศัยเช่นบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์รวมถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านซึ่งปัจจุบันต้องใช้ไฟฟ้าประเภทชั่วคราวที่มีอัตราสูงกว่าให้สามารถใช้อัตราเดียวกับบ้านอยู่อาศัยได้ช่วยลดภาระให้กับกลุ่มผู้เช่าที่พักซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและผู้ใช้แรงงานซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ได้ทันในรอบบินเดือนสิงหาคมนี
5: ้มีมติให้แยกเอาไฟสาธารณะเนี่ยออกมาจากบินค่าไฟแล้วก็เร่งปรับลดค่าไฟโดยเฉพาะให้กับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยนะครับทันทีซึ่งก็ทางกปช.มีมติจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยไปดำเนินการลดค่าไฟให้ได้ตามมติครม.คือ200หน่วยแรก3บาทโดยที่ไม่มีการไปเพิ่มอัตราค่าไฟให้กับผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยเดิมทีที่400หน่วย500หน่วยขึ้นไปไม่มีนะครับจะเป็นการลดค่าไฟให้200หน่วยแรกสำหรับทุกครัวเรือน

0: นอกจากนี้ที่ประชุมกพช.ยังมีมติเปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าสะอาดเสรีสำหรับทุกอุตสาหกรรมโดยไม่จำกัดเพื่อลดการนำเข้าแก๊ส LNG รวมถึงรับทราบการแก้ไขปัญหาสัญญาแอดเดอร์ที่หมดอายุเพื่อปรับลดต้นทุนการซื้อไฟของการไฟฟ้าลงและเตรียมจัดระเบียบการใช้พลังงานของกลุ่ม Data Center ใหม่โดยจะแยกประเภทออกมาเฉพาะเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงไม่ให้เกิดการผลักภาระแก๊สราคาแพงไปสู่ประชาชนประเภทอื่นและรองรับมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติยังเห็นชอบให้เดินหน้าโครงการโซล่าฟาร์มชุมชนในรูปแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดินขนาดไม่เกิน10เมกะวัตต์ต่อโครงการกำหนดเป้าหมายรับซื้อรวมไม่เกิน 1,500 เมกะวัตต์โดยการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผ.เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในอัตรารับซื้อแบบ Feed-in Tariff 2.1679 บาทต่อหน่วยสัญญา Non-Firm ระยะเวลา25ปีโดยกำหนดหลักการ1ตำบลต่อ1โครงการเพื่อให้ประโยชน์กระจายไปในหลายพื้นที่ไม่กระจุกตัวอยู่เพียงจุดใดจุดหนึ่งซึ่งเป็นการปรับให้นำผลประโยชน์จากส่วนต่างราคาไปลดค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกันทั้งนี้โครงการโซล่าฟาร์มชุมชนจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าปลายสายจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดช่วยลดต้นทุนของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่อลดขั้นตอนความยุ่งยากพร้อมทั้งเตรียมออกมาตรการช่วยเหลือทั้งการสนับสนุนเงินกู้ส่วนลดเงินดาวน์สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อแผงโซล่าเซลล์สำหรับบ้านที่ติดโซล่าเซลล์แล้วผลิตไฟฟ้าได้เกินความต้องการมาตรการรับซื้อไฟฟ้าคืนในอัตรา2บาท20สตางค์มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยเม็ดเงินที่ได้จากการขายไฟคืนจะนำไปหักลบเพื่อลดค่าไฟฟ้าในรอบบินถัดไปทันทีและยังขยายโควต้ารับซื้อไฟฟ้ารวมเพิ่มขึ้นจากเดิม90เมกะวัตต์เป็น500เมกะวัตต์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการได้อย่างทั่วถึงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมสนับสนุนค่าที่พักร้อยละ50สูงสุด 3,000 บาทตามโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ในช่วงปลายปีนี
2: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าเตรียมผลักดันมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดต่างชาติเพียงด้านเดียวและสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนผ่านโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเพื่อสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยวงเงินรวม 1,750 ล้านบาทโดยรัฐจะช่วยสนับสนุนค่าที่พักในอัตราร้อยละ50ไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์จำนวน 500,000 สิทธิ์พร้อมมอบคูปองดิจิทัลมูลค่า500บาทสำหรับใช้เป็นค่าอาหารค่าเดินทางหรือบริการด้านการท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครอบคลุมทั้ง77จังหวัดเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศพร้อมเตรียมมาตรการสนับสนุนค่าเดินทางทางอากาศสำหรับคนไทยโดยผู้ที่เดินทางไปเมืองหลักจะได้รับการสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน400บาทต่อเที่ยวและเมืองรอง600บาทต่อเที่ยวผ่านการจองตรงกับสายการบินที่เข้าร่วมโครงการซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ภายในไตรมาสสุดท้ายของปีนี
3: ้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าอยากให้มีโครงการโคเพย์เมนต์กลับมาช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศลดความเสี่ยงที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาตินั่นก็คือใช้ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพาสครับเบื้องต้นเนี่ยก็คือใช้ได้ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็มีเรื่องของสิทธิ์ที่จะเสนอนะครับก็เบื้องต้นจะเสนอขอใช้ 500,000 สิทธิ์ขอรับการสนับสนุน 500,000 สิทธิ์ก็คิดเป็นเงินนะครับวงเงินอยู่ที่ประมาณ 1,750 ล้านบาทเพื่อจะขอไปผ่านไปคลอ.ชุดใหญ่เพื่อให้พิจารณาชั่วสนับสนุนในเรื่องนี้นะครับ
2: นอกจากนี้จะเดินหน้าโครงการ Thailand All Connect สนับสนุนเที่ยวบินประจำและเที่ยวบินเช่าเหมาลำเพื่อดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศและการขยายเวลาพำนักสำหรับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียจาก15วันเป็น30วันเพื่อเจาะกลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูงตลอดจนเตรียมยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดด้วยการนำเทคโนโลยี AI และโดรนเข้ามาช่วยตรวจการพร้อมเดินหน้าใช้เครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์เพื่อโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่น และกระตุ้นเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเร่งหารือรายละเอียดการปรับโครงสร้างส่วนราชการควบรวมด้านการท่องเที่ยวยืนยันบุคลากรพร้อมรับภารกิจในฐานะกระทรวงเศรษฐกิจในอนาคต
4: นายสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าจากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเพื่อปรับโครงสร้างส่วนราชการโดยจะตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและกระทรวงการกีฬาก่อนส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาและเสนอรัฐสภาพิจารณานั้นในส่วนของการดำเนินการหลังจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการหารือร่วมกันระหว่าง2กระทรวงเพื่อลงรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับการผนวกงานด้านการท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ในความดูแลและจะคงเหลือภารกิจใดไว้บ้างในส่วนงานด้านกีฬาได้หารือกับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วยืนยันว่ามีความพร้อมที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนงานด้านกีฬาให้มีความเข้มข้นและครอบคลุมทุกมิติพร้อมยืนยันว่าบุคลากรของกระทรวงวัฒนธรรมมีความพร้อมรับมือกับภารกิจด้านการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นหนึ่งในกระทรวงเศรษฐกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อรับมือกับภารกิจใหม่อย่างเต็มกำลังความสามารถมาริชโยรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเตือนประชาชนใช้บุหรี่ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝนเสี่ยงติดเชื้อทางเดินหายใจง่ายขึ้นเพราะสารนิโคตินและสารเคมีในละอองไอจากบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อระบบป้องกันตามธรรมชาติของทางเดินหายใจทำให้ประสิทธิภาพในการกำจัดไวรัสและแบคทีเรียลดลงเกิดโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มโอกาสติดเชื้อไข้หวัดใหญ่COVID-19และ RSV สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านหรือรับคำปรึกษาสายด่วนเลิกบุหรี่โทร1600และหากพบการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางลัดเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
8: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสถานีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ในวันนี้ที่ให้คำมั่นว่าอิหร่านจะยังคงปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและพลังงานที่สำคัญของโลกต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยุติการกระทำที่ก้าวร้าวต่ออิหร่านพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าเส้นทางเดินเรือในมหาสมุทรอินเดียที่ใช้ในการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งที่เอื้อประโยชน์ต่อสหรัฐและพันธมิตรอาจตกเป็นเป้าหมายในการปิดกั้นของ IRGC ด้วยเช่นกันแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่ากองทัพสหรัฐจะโจมตีโรงไฟฟ้าและสะพานหลายแห่งในอิหร่านในสัปดาห์หน้าหากรัฐบาลอิหร่านไม่ยอมกลับเข้าสู่การเจรจาสันติภาพกับสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับนายกรัฐมนตรีอาลีอัลไซดีของอิรักที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าอิรักมีศักยภาพสูงจากทั้งทรัพยากรน้ำมันและอีกหลายปัจจัยซึ่งสหรัฐกับอิรักจะทำข้อตกลงร่วมกันหลายฉบับซึ่งจะสามารถสร้างงานจำนวนมากให้กับทั้งสองประเทศและจะนำปริมาณน้ำมันในอิรักจำนวนมหาศาลเข้าสู่ตลาดโลก ด้านนายกรัฐมนตรีอัลไซดีระบุว่าการเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ไม่เหมือนกับที่ผ่านมาซึ่งการเยือนครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอิรักที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากด้านการทหารไปสู่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:59 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง69เซนติเมตรและเวลา 22:35 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:52 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:30 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:35 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:58 น
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชา ร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

0: ความคิด
1: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
2: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
5: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัย Grand View สีจันทร์ Airport ลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
7: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
8: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
9: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
10: ่อมีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
11: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
12: เพราะที่นี่คือไคส์
10: ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่คิส
0: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอรารีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร0919719988
12: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
13: ถูกเสมอ
12: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
15: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
16: กรุ๊ปศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
15: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
14: ่กรุ๊ปศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุ๊ปศรีออโต้หรือโทร0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
1: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
2: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
3: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
2: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
3: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
4: ์จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
7: เลิศ
8: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
9: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
10: ต้องที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
11: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
12: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
13: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
14: เพราะที่นี่คือไคส์ส ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
15: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นBest Radio
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลยค่า Forecast ฉันเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งสีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ่งสีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ่งสีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ่งสีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุ่งสีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุ่งสีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุ่งสีออโต้หรือโทร043-209-400กรุ่งสีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
7: ่อจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
8: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
7: นางไหนอ่ะ
8: ก็นี่ไง
9: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
7: ้เชื่อได้แน่นะ
8: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
7: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
8: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
9: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
8: อ่ะเป็นไง
7: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
10: เลิศ
11: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
12: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
11: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
12: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอร์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดย

0: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
1: พี่น้องชาวอีสานบ้านเฮาฟังทั้งนี้โฮโปรจัดใหญ่โปรเด็ดถึงชาวอีสานทุกคนช็อปด้วยบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมเพียงแค่มีบัตรเครดิตโฮโปรวีซ่าแพลตินัมใช้ช็อปสินค้าลดทันที 3% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 12,000 บาทที่โฮโปรภาคอีสานเท่านั้นเฝ้ามาช็อปเด้อพี่น้องที่โฮโปรภาคอีสานทุกสาขาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม69ถึง23กรกฎาคม69นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
2: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: งานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
4: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091 774 9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

Hey คุณกำลังฟัง 89.0 Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นติดต่อโฆษณาโทร097 313 8989รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.89.0

0: T-POP Application โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
1: The best songs on the radio This is my only favorite station
2: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ

0: ธนากุล Development Group
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่ Best FM 89
2: Best FM 89
1: กดไลค์แฟนเพจได้ที่ Best 89

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

0: ถานีวิทยุเบสเรดิโอออกอากาศตั้งแต่เวลา 6:00 น.เรื่อยมาจนถึงเวลานี้ทางสถานีเห็นแก่สมควรยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: Best Radio.